0: 是因为我们那个水果，
1: 我们经过水坝，不要砍开水果干。
0: 嗯嗯，明天再来打水果。

0: ดเชยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังน้ำเพียงก็พังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
5: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ฟ้าได้ไปเดียวเองกินได้2ใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
1: ยายทำถูกแล้ว
2: นี่เด็กได้3ใบ
1: ใช่แต่นุติธรรม
5: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
1: ยายตื่นยายตื่นทำไมเนเน่ได้นับคนล่ะ
3: ยายไปใกล้มากกับหนู
1: ยายมีสิทธิ์ทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้งั้นดูน้อง

0: อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก
1: ครับ

Oh.

0: ได้เวลาทำงานกันแล้วได้เวลาทำงานกันแล้วอย่าพูดจะคุยอย่าพูดจะคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิงอนเลยละมาสิไอ้ก็เลยครับเฮียครับผมไม่เฮียผมจะถือครับผมอุ้ยดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริงค่ะบัวไม่ทราบจริงว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไร

0: ยังไงไม่มีข้าวหรือมัวไม่เราจะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
1: ไม่ต้องมีแต่พอไงพ่อลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะบัวทำ
1: ได้พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้ววะ57 58 59เฮ้ย59 58 59 57 58 59เฮ้ยมาอย่างงี้วะเฮ้ยหมูเข้ามาหน่อยดิพอยขาดว่ะ
2: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
3: พลอยหายก็ต้องเพิ่มพนักงาน
2: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ฉันไม่รู้ค่ะ
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู
1: ้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหน

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐาน

สำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ถ้ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวหนึ่งผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีได้

ั้งที่บัวเป็นไรนั่งเศร้านั่นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

0: ไม่มา
1: ไม่มาครับพอดีสงสัยนางบัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าตุ๊กแกจะรีบไปไหนไม่มีจะนานมาเร่งแล้ว

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยน่าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหากล่ะ
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวท
4: นแต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอด

0: มากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกัน

0: รู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
3: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าละท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
3: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
1: นามารูป
0: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

ิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการ

0: รวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่านี่ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมไม่เหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าๆครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปี1เราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้า

0: มาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4ม+1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มนะมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังครับปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู
1: ่สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงอะค่ะมี2ตัวค่ะสีดำดำสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
0: เพราะเรียกว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังครับครับที่แปลว่างานทำมืออย่างผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆ เขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆ เนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
2: นี่เอาต้นไม้แปะเกลา
1: แปะปากนกเงือก
2: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
1: เอาไว้ปลูกต้นไม
2: ้ถูกไว้ปลูกปลา
0: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
0: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเราจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยา

0: าพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์เว็บไซต
1: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลย

0: วิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
1: มีไขมันด้วยครับครู
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
1: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
0: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: กาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอร์รี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทมีนครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะ

0: ารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะนานค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปูในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำกริยาหลักๆแล้วถ้าจะพูดให้เข้าใจโดยง่ายคำกริยาจะแบ่งใหญ่ๆได้กี่ชนิดกี่ประเภท2ชนิดหรือ2ประเภทก็ได้อ่ะใครจะตอบให้เพื่อนฟังได้บ้างพงษ์ธนาม
3: ีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมครับ
2: ก็จะมีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมคำกริยาที่มีหน่วยกรรมแสดงว่าต้องการกรรมไหมจะต้องมีกรรมมารองรับแล้วคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมจะเป็นต้องมีกรรมไหม
3: ไม่จำเป็นคร
2: ับไม่จำเป็นต้องมีกรรมนะครับคำกริยาที่มีหน่วยกรรมเนี่ยเช่นคำกริยาสกรรมคำกริยาทวิกรรมส่วนคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมเช่นคำกริยา
3: อ
2: กรรมอะแปลว่า
3: ไม่
2: อะแปลว่าไม่อะกรรมก็คือ
3: ไม่มีกรรมคร
2: ับไม่มีกรรมต่อมาคำกริยาคุณศัพท์คำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยาอะไรอีกครับ
3: คำกริยา
2: คำกริยานำมีนามแล้วก็มีคำกริยา
3: ตามครับ
2: ปรบมือให้พงษ์ธนาครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำช่วยกริยาซึ่งนักเรียนครับคำช่วยกริยาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคำกริยาคำช่วยกริยาจะไม่ใช่คำกริยาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตประโยคต่อไปนี้ครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านประโยคพร้อมกันดังๆ 3, 4
1: ฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี
2: ้ถ้าจะค้นหาคำกริยานักเรียนอาจจะพุ่งเป้าไปที่คำว่าไปเพราะคำว่าไปเนี่ยเป็นลักษณะของคนของนามที่ทำไมของสรรพนามที่สามารถเดินทางเช่นเราไปโรงเรียนคุณยายไปวัดคุณตาไปสวนเนี่ยมันแสดงอาการแสดงการกระทำของนามหรือสรรพนามของคนนั่นเองแต่ตัวสีแดงที่ครูโอต้องการให้นักเรียนมองเห็นคือคำว่าจะถ้าให้คาดการนักเรียนคิดว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยัง ยังสถานการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นถ้าตัดคำสีแดงออกก็จะเป็นฉันไปหาเขาวันพรุ่งนี้นี่คือกำลังเกิดขึ้นอยู่สมมุตินะแต่ถ้าบอกว่าฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้แสดงว่ายัง
4: ไม่เกิดขึ
2: ้
4: น
2: แสดงว่ายังยังไม่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยใช้คำว่าจะไหม
4: เคย
2: ใครยกตัวอย่างได้บ้างใครยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะที่ตนเองเคยพูดปลายทางก็ตอบคำถามกับครูประจำชั้นได้เลยนะครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายฟังโดยใช้คำว่าจะสิครับ
3: ฉันจะไปกินข้าวครับ
2: ฉันจะไปกินข้าวสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังครับ
3: ยังครับ
2: ยังไม่เกิดขึ้นเอาปรบมือให้ฉันมงคลคนอื่นมีไหมพัทริกา
5: ฉันจะไปเดินเล่นค่ะ
2: ฉันจะไปเดินเล่นกับใครก็ไม่รู้นะครับพัทริกาเหตุการณ์ที่หนูแต่งประโยคมาเนี่ยเกิดขึ้นยังครับ
5: ยังค่ะ
2: เพียงแค่เราตั้งใจใช่ไหมว่าจะไปจะทำสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับและคำว่าจะนี่แหละมันคือคำช่วยกริยาละละนายกมือเดี๋ยวให้ละละนายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ
5: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนค
2: ่
5: ะ
2: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนละละนาเนี่ยเคยไปแข่งใช่ไหม
5: ค่ะ
2: เคยไปแข่งพูดภาษาจีนปรบมือให้เพื่อน เมื่อสักครู่ที่เพื่อนทั้งต้นทางนะครับและปลายทางที่ได้ตอบคำถามนั้นก็เป็นการยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะในการแต่งประโยคนั้นๆนะครับซึ่งก็มีความหมายว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้ก็เป็นประโยคที่มีคำช่วยกริยาก็คือคำว่าจะนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดนอกจากคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่ามีคำอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับคำกริยาดังที่ครูโอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำว่าคำว่าตอบดังๆครับ
1: คำช่วยกริยา
2: ซึ่งก็คือคำช่วยกริยาซึ่งถ้ามองตามรูปคำศัพท์คำว่าช่วยนักเรียนเข้าใจคำว่าช่วยไหมก็คือไปช่วยคำกริยาให้มันทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับคำช่วยกริยาก็คือคำชนิดหนึ่งซึ่งไปทำหน้าที่ในการช่วยกริยานะครับนอกจากคำกริยาแล้วเนี่ยเรายังมีคำชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าคำช่วยกริยาซึ่งไม่ใช่คำกริยาจำไว้นะถ้าครูโอออกข้อสอบแล้วถามว่าคำช่วยกริยาใช่คำกริยาหรือไม่นักเรียนต้องตอบว่า
4: ไม่ใช
2: ่ไม่ใช่และก็ไม่สามารถปรากฏอยู่ตามลำพังได้คำกริยาเนี่ยก็ปรากฏอยู่ตามลำพังเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะความหมายจะไม่สมบูรณ์คำช่วยกริยาก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยๆตามลำพังไม่ได้ขึ้นมาตัวเดียวโดดๆในประโยคไม่ได้นะครับและจะต้องปรากฏอยู่ร่วมกับคำกริยาเพราะการที่เราจะไปช่วยใครการที่คำหนึ่งจะไปช่วยใครมันต้องไปอยู่ทำไมอยู่ใกล้ๆเหมือนเราไปช่วยเพื่อนทำงานช่วยคุณครูยกของเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนไปอยู่ใกล้ๆกับคุณครูเข้าใจแบบนี้นะและวันนี้ก็อย่างที่ทราบเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำช่วยกริยาก็จะมีชนิดของคำช่วยแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาให้ได้รวมไปถึงการจำแนกเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้ด้วยและสุดท้ายช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาเมื่อวานนะครับนักเรียนเรียนเรื่องคำกริยาสนุกไหม
4: สนุกค่ะ
2: ยังเข้าใจยังจำได้ใช่ไหมครับ
4: จำได
2: ้ค่ะต่อมานะครับในส่วนของคำถามชวนคิดข้อต่อมานักเรียนคิดว่าคำช่วยกริยาคืออะไรทราบไหมว่าคำช่วยกริยาคืออะไรจากที่ครูโออธิบายตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอจะตอบได้ไหมกลุ่มหนึ่งตอบได้ไหมครับคำช่วยกริยาอาชันมงคลกลุ่มที่3ตอบได้ดีนะครับวันนี้
6: เป็นคำที่มาช่วยคำกริยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
2: คำช่วยกริยาก็ต้องเป็นคำที่มาช่วย
6: คำกริยา
2: ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือคำช่วยกริยาคือคำที่บอกความหมายทางไวยากรณ์ของคำกริยาก็คือมาช่วยทำให้คำกริยาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำช่วยกริยาพร้อมกันนะครับ3 4

0: เก่งมากนักเรียนดูส่วนที่ขีดเส้นใต้คำกริยาไม่ใช่คำกริยาสายหน้าไว้เลยคำกริยาไม่ใช่คำกริยานะครับแต่จะปรากฏร่วมกับคำกริยาก็คือไปช่วยไงการที่คำหนึ่งไปช่วยก็จะต้องไปอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันนะครับเพื่อบอกความหมายทางไวยากรณ์ต่อมาชนิดของคำช่วยกริยาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าชนิดของคำช่วยกริยามีกี่ชนิดมีทั้งหมด4ชนิด1คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายบอกการว่าคำว่าการนี่แปลว่าอะไรการกอไก่สระอาลอลิงการเคยได้ยินคำว่าการเวลาไหมการแปลว่าเวลาเป็นการแสดงความหมายบอกเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตอดีตเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าอนาคตไหม
1: เข
0: ้าใจคำว่าอดีตไหมต่อมาคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรืออาจจะเกิดเป็นประจำก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่าเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งไหมเช่นตอนนี้ครูโอกำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดกำลังสอนนักเรียนนักเรียนก็กำลังฟังกำลังตั้งใจเรียนนะครับต่อมาชนิดที่3คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายคาดคะเนรู้จักคาดคะเนไหมเช่นครูโอคาดคะเนว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกขอร้องกรุณาถอดรองเท้ากรุณาช่วยฉันออกจากความลำบากด้วยเถิดเนี่ยเป็นการขอร้องต่อมาบังคับห้ามต้องเธอต้องกินข้าวเดี๋ยวนี้คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จนักเรียนต้องทำการบ้านให้เสร็จในชั่วโมงนี้แบบนี้เรียกว่าการบังคับหรือคำสั่งต่อมาชนิดที่4คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทําก็คือโดนกระทําเช่นหมาโดนกระทําแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในส่วนของชนิดแรกแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตไม่ยากหมอได้ผ่าเอาเนื้อร้ายออกหมดแล้วเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต
1: อด
0: ีตดูจากตรงไหน
1: ผ่าออกไปแล้ว
0: ได้ผ่าใช่ไหมได้ผ่าออกไปแล้วซึ่งคำว่าได้ที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นคำช่วยกริยากริยาก็คือผ่าหมอผ่าใช้มีดหมอแล้วผ่าเอาเนื้อร้ายไม่รู้แหละว่าผ่าตรงไหนผ่าเอาเนื้อร้ายออกเป็นกริยาแต่คำว่าได้เนี่ยมันมาช่วยให้ทำไมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อบอกว่ามันเป็นอดีตซึ่งผ่านมาแล้วประโยคต่อมาฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้เกิดขึ้นยังเป็นอนาคตปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าสัปดาห์หน้าครูโออยู่ไหม
1: ไม
0: ่อยู่นักเรียนก็ไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าครูโอไปหรือยังแสดงอดีตหรืออนาคต
1: อนาคต
0: นะครับต่อมาแสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรือเป็นประจำสม่ำเสมอก็ได้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างประโยคแรกผมกำลังอาบน้ำอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแสดงว่าเกิดเหตุการณ์แบบไหนขณะใด
1: ขณะ
0: หนึ่งซึ่งขณะนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะทำไมอยู่
1: อาบน้ำอยู่
0: ต่อมาเขามักออกไปวิ่งทุกเย็น แสดงว่าทุกเย็นทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะไปทำไม

0: ไปวิ่งแสดงว่าเขาทำบ่อยไหมทำบ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงความหมายว่าเหตุการณ์นี้ทำเป็นประจำนาฬิกาเพิ่งตายคำว่าเพิ่งเนี่ยเป็นการแสดงว่าผ่านมานานหรือยัง
1: ย
0: ัง แสดงว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองนะครับก็คือแสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจนะต่อมาข้อที่3ชนิดที่3เขาบอกว่าแสดง
1: ความหมาย
0: การคาดคะเนนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วว่าการคาดคะเนอะไรการขอร้องคืออะไรแล้วก็การบังคับคืออะไรกลุ่มที่5เดี๋ยวช่วยบอกครูโอนะครับเย็นนี้ฝนคงตกแน่แสดงการคาดคะเนอย่างไรกลุ่มที่5ตอบคำถามครับช่วยกันในกลุ่มภายในกลุ่มปรึกษากันว่าเย็นนี้ฝนคงตกแน่เป็นการคาดคะเนอย่างไรกัญญาวัฒน
2: ์แสดงถึงอนาคตครับ
0: แสดงถึงอนาคตเป็นการคาดคะเนว่าเย็นนี
2: ้ฝนจะตกครับ
0: ฝนจะตกแน่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมาเขายังรับราชการอยู่มั้งเขายังรับราชการอยู่มั้งเหมือนเป็นการเดาการคาดคะเนแบบไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังรับอยู่หรือเปล่าแบบนี้เข้าใจไหมครับต่อมาคุณต้องคืนเงินผมให้ได้บังคับเลยบอกเลยนะครับว่าต้องคืนเงินใครที่ยืมเงินเพื่อนก็คืนเพื่อนเสียเพื่อนก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาเขาขอร้องว่าโปรดงดสูบบุหรี่ในอาคารเป็นการขอร้องคำไหนที่แสดงถึงการขอร้องคำว่าโปรดเพราะฉะนั้นตัวอักษรสีแดงวันนี้มีคำว่าคงคำว่ายังคำว่าต้องคำว่าโปรดเป็นการแสดงความหมายการคาดคะเนขอร้องและบังคับนี่คือคำช่วยกริยานะครับต่อมาชนิดสุดท้ายชนิดที่4นะครับคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายเป็นผู้รับการกระทำก็คือถูกกระทำโดนกระทำนั่นเองเข้าใจคำว่าถูกโดนไหมถูกกระทำโดนกระทำนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกรถเราถูกรถคันนั้นเฉี่ยวเอารถถูกกระทำโดยการเฉี่ยวแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้รับการกระทำต่อมาเจ้าตูบโดนขังเจ้าตูบนี่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดเป็นสุนัขเจ้าตูบเป็นสุนัขเจ้าตูบโดนขังแสดงว่าเจ้าตูบถูกกระทำด้วยวิธีการ
1: ข
0: ังน่าสงสารเนาะน่าสงสารนะครับสุนัขถูกกระทำโดยการขังแบบนี้เรียกว่าผู้รับการกระทำหรือผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับนักเรียนเปิดไปที่ใบงานที่7เรื่องคำกริยาตอนที่1การวิเคราะห์ชนิดคำช่วยกริยานะครับทุกคนเปิดไปหรือยังในใบงานของนักเรียนนะครับตอนที่1เป็นการวิเคราะห์คำช่วยกริยาคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาประโยคแล้วนำหมายเลขของชนิดคำช่วยกริยาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสมหมายเลข1เป็นคำกริยาชนิดใดต้นทางตอบพร้อมกันสิครับแสดงความหมายบอกการเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหมายเลข2ล่ะครับหมายเลข3ล่ะครับ

0: และสุดท้ายหมายเลข4
1: แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทำ
0: คำชี้แจงจะให้นำหมายเลขไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกไหมนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความอ่ะเดี๋ยวเราดูประโยคแรกพร้อมกันที่หน้าจอนะครับข้อที่1เขาได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเป็นอดีตคำช่วยกริยาคือคำว่าได้อันนี้แสดงความหมายตามข้อใดข้อ1 2 3 4ข้อไหนครับข้อที่1ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่2ผมกำลังทำการบ้านอยู่เลยไม่ได้ไปช่วยแม่ทำงานบ้านคำว่ากำลังแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งกำลังทำสิ่งนี้อยู่เลยไปช่วยแม่ไม่ได้ก็คือหมายเลข2หมายเลข2แสดงอะไรเป็นคำช่วยกริยาแสดงอะไรครับหมายเลข2แต่เหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่งต่อมาประโยคที่3เที่ยงวันนี้แดดคงร้อนจ้าแน่ๆเฉลยคือหมายเลข3เพราะอะไร
2: เพราะการคาดคะเน
0: เพราะว่าเป็นการคาดคะเนปลายทางก็ทำไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่4น้องชายถูกแม่ดุเพราะดื้อน้องชายถูกแม่ดุคำช่วยกริยาคือคำว่าถูกแสดงว่าน้องชายถูกกระทำโดยวิธีการดุเพราะดื้อพวกเราเคยดื้อไหม
3: ไม่เคย
0: ครูโอเชื่อก็ได้ว่าไม่เคยดื้อนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขอะไร
3: 4
0: หมายเลข4นะครับปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็ลองพิจารณาคิดไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่5ฉันจะไปหาพ่อที่นครปฐมในวันพรุ่งนี้คำช่วยกริยาคือคำว่า
3: จะ
0: คำว่า
3: จะ
0: แล้วคำว่าจะเป็นคำช่วยกริยาชนิดใดแล้วเป็นอะไรเนี่ย
4: เป็น
0: อนาคตแสดงว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นเฉลยคือหมายเลข1นะครับไปนครปฐมในวันพรุ่งนี้ต่อมาข้อที่6รถของพ่อโดนรถคันนั้นเฉี่ยวเอาฮะรถของพ่อโดน
4: เฉี่ยว
0: รถคันนั้นเฉี่ยวเอาแสดงว่าคำว่าโดนเนี่ยเป็นแบบไหน
4: โดนกระท
0: ำโดนกระทำโดนกระทำแบบไหนโดยวิธีการเฉี่ยวก็คือหมายเลข4ปลายทางดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับต่อมาข้อที่7เขาถูกเชิญเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสแสดงว่าเขาทำไมเขาถูกเชิญไปเป็นการกระทำเขาถูกกระทำด้วยวิธีการเชิญไปเป็นประธานนะครับตอบหมายเลข4นะครับและข้อที่8นาฬิกาเพิ่งตาย
3: เป็น 2
0: นาฬิกาเพิ่งตายแสดงว่าเพิ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งสิ้นสุดไปแสดงว่านาฬิกาทำไมเพิ่งตายก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อที่9คุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานข้าวเสร็จมักแสดงว่าทุกครั้งที่คุณตารับประทานข้าวเสร็จก็จะ
4: ทานผลไม้ต
0: ่อประโยคนี้ถ้าพิจารณาจะมีระดับภาษาอยู่2ระดับคือคำว่ากินกับคำว่ารับประทานกินเนี่ย

0: เป็นภาษาปากใช่ไหมเป็นภาษาทั่วไปรับประทานก็จะสุภาพขึ้นมาหน่อยนะครับมีความเป็นทางการมากขึ้นคุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแสดงว่าคุณตาทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงอะไรแสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นประจำก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อสุดท้ายคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว
0: ่
1: า
0: คำช่วยกริยาคือคำว่า
1: ต้อง
0: คำช่วยกริยาคือคำว่าต้องคำว่าต้องเนี่ยแบบไหน
1: เป
0: ็นการบอกบังคับเลยสั่งเลยว่าคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจก็ได้หมายเลขใดครับหมายเลข3เดี๋ยวให้ปลายทางนะครับก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เสร็จหรือยังกลุ่มที่2
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่3เสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วปลายทางเสร็จยังครับปลายทางตอบมาว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จากที่เมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนได้ลองช่วยการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทำใบงานตอนที่2ต่อเลยนะครับเปิดไปตอนที่2ตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้แล้วให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้คำช่วยกริยาในประโยคนั้นๆให้ถูกต้องจากนั้นทําไมถ้านักเรียนเวลาเหลือก็ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานหรือใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็สังเกตการทำงานของนักเรียนรวมถึงประเมินการแต่งประโยคด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ใบงานตอนที่2ให้รูปภาพมากี่รูปภาพครับ
1: 5ร
0: ู
1: ปภาพ
0: ให้มาทั้งหมด5รูปภาพรูปภาพแรกเป็นรถทำไมกันเป็นรถชนกันนักเรียนก็สมมุติว่าเป็นรถของพี่ชายรถน้องชายรถของเพื่อนของพ่อก็ได้นะครับถูกชนต่อมารูปภาพที่2เป็นรูปภาพเกี่ยวกับ
1: การทำ
0: กระทงไปลอยกระทงนะครับรูปภาพที่3เป็นงดสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองรูปภาพที่4เป็นรูปภาพเกี่ยวกับฝนกำลังตกฝนตกอยู่ใช่ไหมมีก้อนเมฆแล้วก็มีเป็นหยดน้ำลงมาสุดท้ายน่าจะเป็นเด็กชายน้องชายก็ได้กำลังทำไมกำลังเล่นกำลังวิ่งเล่นอยู่นะครับกำลังวิ่งอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้ทั้งหมดกี่รูปภาพครับ
1: 5 รูปภาพ
0: นักเรียนทำได้ไหม
2: ได
0: ้ไม่ยากนะครับเป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพแต่ในประโยคนั้นๆต้องมีคำช่วยกริยาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้บอกว่าคำช่วยกริยาคำนั้นๆแสดงความหมายอย่างไรซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4 ความหมายความหมายที่1คือแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตความหมายที่2
1: แสดงความหมายว
0: ่
1: า
0: เกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขณะใดขณะหนึ่งเป็นประจำหรืออาจจะเพิ่งสิ้นสุดไปความหมายที่3คือแสดงความหมายคาดคะเนขอร้องหรือบังคับนะครับแล้วก็ความหมายสุดท้ายคือแสดงความหมายว่าเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งตัวอย่างประโยคเนี่ยก็มีอยู่ในใบความรู้แล้วนักเรียนบางคนอาจจะดัดแปลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใช้กับรูปภาพที่นักเรียนแต่งประโยคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยเฉลยของครูกับนักเรียนก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูโอจะเขียนประโยคที่หน้าจอแล้วให้ต้นทางปลายทางนะครับพิจารณาไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางปลายทางนะครับช่วยกันบอกว่ารูปภาพแรกเราจะแต่งประโยคได้อย่างไร
1: รถของป้าร
0: ถของป้า
1: โดนรถค
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นชน
0: รถของป้าไม่ต้องบอกชื่อป้าเนาะเราไม่บอกชื่อป้าใช้คำว่าโดนหรือคำว่าถูกดี
1: โดน
0: โดนก็ได้โดนชนนะครับปลายทางก็ดูและตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับคำช่วยกริยาคำช่วยกริยาคือคำว่าโดนขีดเส้นใต้ไว้นะครับประโยคต่อไปนะครับเป็นรูปภาพคนกำลังทำกระทงช่วยกันพี่และน้องนะครับเราจะแต่งประโยคนี้ได้ว่าฉันกำลังทำกระทงคำช่วยกริยาคือคำว่าก
1: ำล
0: ัง ซึ่งแสดงความหมายว่าทำไม
1: อยู่ในขณะน
0: ั้นกำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งก็กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ที่เขากำลังทำกระทงนะครับรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพงดสูบบุหรี่ใช้คำว่าอย่างไรจะแต่งประโยคได้อย่างไรลูก
1: ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้งดสูบบุหรี่ในบริเวณน
0: ี้งดหรือว่าห้ามหาคำช่วยกริยาโปรดคำช่วยกริยาคือคำว่าโปรดงดอะไรลูกโปรดงดสูบบุหรี่คำช่วยกริยาคือคำว่า
1: โปรด
0: ทางและปลายทางตอบคำถามด้วยนะ ตอบคำถามด้วยนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันต่อไปเป็นรูปภาพฝนตกจิรพัฒน์บอกว่าเย็นนี้ฝนคงตกหนักเย็นนี้ฝนคงตกหนัก

0: คำช่วยกริยาคือคำว่าคำว่าโค้งแสดงความหมายอย่างไรการคาดคะเนว่าฝนจะทำไมตกหนักแน่ๆต่อมารูปภาพสุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วแต่งประโยคได้ว่าอย่างไร
1: เขามัก
0: ออกไปวิ่งทุกเย็นคนอื่นเขาวิ่งเป็นประจำคนอื่นล่ะครับมีไหมมีคำตอบอื่นไหมเดี๋ยวเราแต่งประโยคสั้นๆได้ว่าเขามักวิ่งทุกเช้าได้ไหม
1: ได
0: ้เขามักวิ่งทุกเช้าเขามักวิ่งทุกเช้าคำช่วยกริยาคือคำว่าคือคำว่าถูกต้องแสดงความหมายอย่างไร
2: เป็นกิจกรรมประจำ
0: แสดงความหมายว่าทำอยู่เป็นประจำนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูเฉลยไปแล้วนะครับแนวทางในการตอบคำถามเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำช่วยกริยาสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับอ่านพร้อมกัน
3: มีประโยชน์อย่างไร
0: ใครบอกได้บ้างถามกลุ่มที่1กลุ่มที่1ช่วยกันตอบคำถามว่าการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยามีประโยชน์อย่างไรชาลิสาบอกเพื่อนว่ามีประโยชน์อย่างไร
4: ช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆค่ะ
0: ช่วยให้รู้ว่าคำช่วยกริยาเนี่ยช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆให้สมบูรณ์ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยาถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาได้ก็อย่างที่เพื่อนบอกคำช่วยกริยาจะช่วยให้ความหมายของประโยคนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำวิเศษถ้าอยากรู้ว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดมีความหมายไว้อย่างไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับปลายทางนะครับใบความรู้เรื่องคำวิเศษใบงานเรื่องคำวิเศษแล้วก็บัตรคำวิเศษกรณีท่านมีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเรียนต้องกลับไปทบทวนตั้งแต่คำกริยาและคำช่วยกริยาจึงจะสามารถทำให้เรียนรู้เรื่องหลักภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเราเรียนมาตั้งแต่เรื่องคำนามต่อมา2เรียนเรื่องคำศัพท์พนาม3คำกริยาและ4ปัจจุบันนี้คำ
5: ช่วยกริยา
0: ไปทบทวนให้ดีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่การพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพื่อคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนได้ครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนของจำนวนนับก่อนนะครับครูฟุกมีโจทย์อยู่2ข้อครับดังนี้เลยครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับหาผลลัพธ์ของโจทย์ทั้ง2ข้อที่ครูฟุกมีให้ดังนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำกันเสร็จหรือยัง
1: เสร็
0: จแล้วปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับข้อที่หนึ่งนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3 3 42
0: เท่าไหร่นะครับศิรวิทย์ตอบ32คนอื่นเลยครับคนอื่นเลยครับศิรวิทย์ตอบ32คนอื่นเลยครับได้เท่ากับศิรวิทย์ไหมครับไม่เท่าใช่ไหมเอาแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วข้อ2เลยครับได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่าไหร่นะ
1: 24
0: ไหนใครได้24ยกมือบางคนที่ได้เท่ากับ24นะครับเอามือลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1นะครับจากตรงนี้ครับเราจะทำอย่างไรครูฟุกขอถามศิรวิทย์ครับศิรวิทย์คิดอย่างไรก่อนทำอย่างไรก่อนทำอย่างไรครับทำอย่างไรนะครับ
2: ทำการหารก่อน
0: ศิรวิทย์คิดการหารก่อนใช่ไหมหรือหาผลหารก่อนใช่ไหมครับก็คืออะไร12หารด้วย3ศิรวิทย์คิดแบบนี้คนอื่นคิดเหมือนศิรวิทย์ไหมคิดแตกต่างใช่ไหมครับต่อไปนักเรียนครับจากตรงนี้เราต้องหาผลหารก่อนครับถูกต้องครับปรบมือให้ศิรวิทย์หน่อยครับเราหาผลหารก่อนนะครับเป็นขั้นที่1เมื่อได้ผลหารแล้วทำอย่างไรต่อเมื่อสักครู่นี้ศิรวิทย์ได้32คนเดียวเลยใช่ไหมครับศิรวิทย์ตอบให้ครูฟุกต่อหน่อยขั้นต่อไปทำอย่างไรครับ
2: นำผลลัพธ์ที่หารได้ไปคูณ2ครับ
0: นำผลหารคูณ2ใช่ไหมครับก็ได้เป็นขั้นที่2แล้วต่อไปสุดท้ายก็ต้องนำ24บวกกับผลคูณเป็นขั้นที่3นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะดำเนินการตามที่ศิรวิทย์บอกนะครับขั้นที่1เราหาอะไรก่อนนะครับผลอะไรหาผลหารก็คือ12หารด้วย3ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4จากนั้นเท่ากับ24เขียนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่ได้คำนวณใช่ไหมเครื่องหมายบวกจากนั้นผลหารหารมาได้แล้วก็คือผลหารคือ
1: 4
0: เห็นไหมจากนั้นคูณอะไรครับคูณ2เพราะ2เรายังไม่ได้คำนวณใช่ไหมเขียนไว้เช่นเดิมนะครับจากนั้นขั้นที่1เสร็จแล้วมาสู่ขั้นที่2ศิรวิทย์บอกว่านำ4คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 4คูณ2เป็น
1: 8
0: ใช่ไหมผลคูณเป็น8บรรทัดต่อมาเนี่ยจะได้เป็นอะไรตอบกับฟุ๊กหน่อยเร็ว
1: 24
0: บวก8และขั้นที่3คือขั้นสุดท้ายคือหาผลอะไรครับผลบวกตอบเป็น32ครับข้อ1ต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ32ครับปรบมือให้เพื่อนดังๆอีก1ครั้งครับคนเดียวของห้องเลยนะครับจากนั้นครับมาดูที่ข้อ2ข้อนี้หลายคนตอบ24ใช่ไหมครับหลายคนตอบ24นักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางด้วยนะครับ24นี้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างไรนักเรียนต้องเริ่มคิดที่อะไรก่อนครับอะไรนะในวงเล็บใช่ไหมมีวงเล็บนักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที
3: ่1
0: ในวงเล็บคือหาผลอะไรนั่นเองผลบวกหาผลบวกเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อเอาผลบวกไปทำอะไรต่อเนี่ยนำผลบวกที่ได้หารด้วย3เป็นขั้นที่2จากนั้นนำผลหารที่ได้มาทำอะไรครับ
1: คูณ
0: 2เป็นขั้นที
1: ่
0: 3เรามาดำเนินการกันนะครับเรียนตอบฟุกว่าขั้นแรกหาผลบวกก่อนก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นเท่าไหร่ครับในวงเล็บเท่าไหร่นะ36ที่เหลือเขียนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจ ำนวนไหนที่เรายังไม่ได้คำนวณเนี่ยนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น36หารด้วย3คูณ2ต่อไปขั้นที่2แล้วทำอะไรครับคิดอะไรลูกหาผลอะไรผลหารก็คือ36หารด้วย3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: บรรทัดนี้ก็ต้องเป็น12ทำอะไรต่อครับคูณ2สุดท้ายขั้นที่3เท่าไหร่ครับผลคูณเป็น
1: 24
0: นะครับจากตรงนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจบ้างหรือยังครับทางต้นทางและปลายทางเริ่มเข้าใจบ้างหรือยังครับ
1: เ
0: ริ่มเข้าใจแล้วนะครับถ้าเริ่มเข้าใจแล้วครูฟุกขอสรุปนะครับเป็นขั้นตอนหน่อยนะครับถ้านักเรียนจะคำนวณนะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนักเรียนต้องคิดในไหนก่อนขั้นตอนแรกถ้ามีวงเล็บให้นักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับโอเคนะครับถ้ามีวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1นะถ้ามีวงเล็บนะครับให้คำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2คำนวณอะไร
3: คำนวณ
0: อะไรก่อนเมื่อสักครู่นี้มีหารกับคูณอยู่ติดกันใช่ไหมก็ต้องคำนวณอะไรก่อนครับคำนวณคูณหรือหารใช่ไหมคำนวณคูณหรือหารใช่ไหมครับโดยเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาถ้ามีคูณกับหารอยู่ด้วยกันเนี่ยให้นักเรียนคำนวณจากซ้ายไปขวาใช่ไหมแสดงว่าขั้นที่2นักเรียนต้องคำนวณหาผลคูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาถ้า

0: ผลบวกนะครับหรือผลลบแต่ถ้าอยู่ติดกันคำนวณจากไหนไปไหนซ้ายไปขวานะครับอันนี้คือลำดับขั้นการคำนวณนะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่4อันนี้ครูฟุกเอามาทบทวนนะครับเป็นการบวกลบคูณหารละคนจำนวนนับแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะครับเราจะมาคำนวณการบวกลบคูณหารละคนที่เป็นเศษส่วนนะครับครูฟุกก็ได้ไปดูเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนก็ได้เรียนมาเบื้องต้นแล้วด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวป .6 เรามาเพิ่มเติมกันนะครับครูฟุกให้นักเรียนหาผลลัพธ์ดังนี้เลยนะครับจากตามโจทย์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกอยากให้ฟังให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนจดบันทึกนะครับฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวเรามาลำดับการคำนวณกันทำอย่างไรก่อนครับคิดในไหนก่อนขั้นที่1ทำในไหนก่อน
1: ใน
0: ไหนนะในวงเล็บในวงเล็บคือหาผลอะไร
1: ผลบวก
0: ผลบวกครูฟุกเขียนไว้ดังนี้นะครับคำนวณในวงเล็บก่อนนะเพราะข้อนี้มีอะไรข้อนี้มีวงเล็บคำนวณในวงเล็บก่อนจากนั้นทำอย่างไรต่อ
1: หาร
0: ก็เหลืออะไรหารกับคูณก็ต้องหาอะไรก่อนผลอะไร
1: หา
0: หาผลหารเพราะหลักจะคำนวณจากซ้ายไปขวาหาผลหารนะครับนักเรียนก็นำเศษ14ส่วน45หารด้วยผลบวกใช่ไหมครับเพราะในวงเล็บเราได้ผลบวกมานะครับจากนั้นขั้นที่3ทำอย่างไร
1: นำ
0: ผลหารไปทำอะไรลูก
1: ไปค
0: ูณกับเศษแปดส่วน15ดังนี้ใช่ไหมครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะเริ่มแล้วนักเรียนครับนักเรียนดูในขั้นที่1เราจะคำนวณในวงเล็บซึ่งเป็นการหาผลบวกในวงเล็บคำนวณได้หรือยัง
1: ยังครับ
0: เพราะอะไร
2: ต
0: ัวส่วนไม่เท่ากันนะครับนักเรียนครับการบวกการลบเศษส่วนครูฟุกขอเน้นย้ำนะครับตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเอาตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอคอรนอของ15และ12คืออะไร
1: 60
0: นะครับครูฟุกสังเกตเวลาครูฟุกให้นักเรียนหาคอรนอเนี่ยนักเรียนตอบได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณนะครับเก่งมากเลยครับแสดงว่าในเรื่องคอรนอนี้นักเรียนได้ฝึกฝนการทำแบบหัดอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับคอรนอของ15และ12คือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร60เพราะตอนนี้เราหาผลอะไรอยู
1: ่
0: ผลบวกนะครับมาเริ่มกันเท่ากับเศษ14ส่วน45เขียนไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้คำนวณใช่ไหมครับต่อไปเครื่องหมายหารนะครับในวงเล็บเรากำลังจะคำนวณใช่ไหมซึ่งเป็นขั้นที่1นะครับตัวส่วนเป็น15ทำเป็น60นำจำนวนใดมาคูณ
2: 4
0: นำ4มาคูณยังไงด้วย
2: ท
0: ั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ4ส่วน15ใช่ไหมครับจากนั้น12ทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 60
0: ทำ12ให้เป็น60ทำอย่างไร
2: ค
0: ู
2: ณด้วย
0: 5คูณ5แต่ต้องคูณยังไงนะครับคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ดังนี้เลยนะครับและข้างหลังเขียนยังไงต
1: ่อ
0: คูณอะไรครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15จากนั้นบรรทัดต่อไปนะครับครูฟุกย้ำว่าจำนวนไหนยังไม่ได้คำนวณเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรากำลังจะคำนวณในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นอะไรตอบพร้อมกันเร็วตอบพร้อมกัน
1: เศ
0: ษ14ส่วน45หารด้วยในวงเล็บเท่าไหร่ครับ
1: เศษ16ส
0: ่
1: วน60
0: เศษ16ส่วน60บวก
1: เศษ
0: 5ส่วน60จากนั้น
1: คูณ
0: นะครับตอนนี้ครูฟุกเน้นย้ำนะครับเรากำลังคำนวณในวงเล็บคือหาผลบวกนะครับบรรทัดต่อไปตอบพร้อมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เ
0: ศษ14ส่วน45หารด้วยเท่าไหร่และในวงเล็บในวงเล็บได้ผลบวกเป็น
1: เศษ
0: 21ส่วน 60จากนั้นทำไงต่อ

0: คูณอะไรครับ
1: เศษ
0: 8เศษ8ส่วน15จากนั้นขั้นตอนที่1เราจบหรือยังจบยังครับจบแล้วเพราะนักเรียนได้ผลบวกมาแล้วคือเศษ21ส่วน60ขั้นที่1เสร็จเรียบร้อยมาสู่ขั้นที่2นักเรียนต้องคำนวณอะไรครับขั้นที่2หาผลอะไรผลหารก็คือนักเรียนต้องหาก็คือเศษ14ส่วน45หารด้วยเศษ21ส่วน60การหารเศษส่วนยังจำได้หรือไม่เพื่อนบอกมาแล้วนะครับนักเรียนครับการหารเศษส่วนนะครับตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือเศษ14ส่วน45การหารเศษส่วนนักเรียนต้องตัวตั้งคูณส่วนกลับนะครับส่วนกลับของเศษ21ส่วน60คืออะไรคืออะไรนะเศษ60ส่วน21นะครับการหารเศษส่วนก็คือตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ21ส่วน60ส่วนกลับของเศษ21ส่วน60ก็คือเศษ60ส่วน21ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อคูณเศษ8ส่วน15จากตรงนี้เป็นการอะไรหมดเลยเนี่ยการหาผลอะไรหมดเลย
1: ผลค
0: ูณผลคูณคูณกันได้เลยไหมได้ไหมครับได้นะครับการคูณเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรครับการคูณเศษส่วนทบทวนได้เร็วการคูณเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็จะได้ดังนี้เลยนะครับตัวเศษได้เป็น14คูณ60คูณ8ใช่ไหมครับตัวส่วนคูณกันก็คือ45คูณ21คูณ15จากตรงนี้นักเรียนจะหาผลคูณของตัวเศษเลยก็ได้และหาผลคูณของตัวส่วนเลยก็ได้แต่นักเรียนสังเกตค่อนข้างเยอะไหมเยอะไหม
2: เยอะ
0: ถามว่าคำนวณได้ไหมได้แต่เราต้องมาสังเกตตรงนี้ต่อครับนักเรียนลองพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวลองพิจารณาดิมีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างสังเกตลองสังเกตแล้ว อะไรนะ7นำ7ไปหารอะไรนำ7ไปหาร14ที่เป็นตัวเศษและนำ7ไปหาร21ที่เป็นตัวส่วน7หาร14ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับครูฟุกเขียนดังนี้นะครับตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง7หาร14นะครับได้ผลหารเท่ากับ2ต่อไป7หาร21ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ได้แล้วจากตรงนี้มีจำนวนนับใดหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอีกไหมครับ
1: 15
0: ใช่ไหมนักเรียนนำ15มาหารอะไร
1: 60
0: นำ15มาหาร60ที่เป็นตัวเศษและนำ15มาหาร15ที่เป็นตัวส่วนหรือนักเรียนจะนำ15มาหาร60กับ45ได้ไหม
1: ได้
0: นะครับแต่ครูฟุกขอเลือกนำ15มาหาร60ที่เป็นตัวเศษและนำ15มาหาร15ที่เป็นตัวส่วน15หาร60ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้4และ15หาร15ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อีกไหมครับ
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมเมื่อมี1เพียงจำนวนเดียวแล้วเราก็หยุดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาคิดที่ตัวเศษกันตัวเศษคืออะไร2คูณ4คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ4คูณ8เท่าไหร่ครับ64ตัวเศษเราได้แล้วคือ64ตัวส่วนล่ะครับ45คูณ3คูณ1
2: 135
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 135
0: นักเรียนก็จะได้เป็นนะครับเศษ64ส่วน

0: 135เป็นไงบ้างจากตรงนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับแต่นักเรียนต้องลำดับขั้นตอนการคำนวณดีๆนะครับนี่ก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับคือเศษ64ส่วน135เป็นยังไงบ้างคิดว่าทำได้ไหมถ้าครูฟุกให้ทำกิจกรรม
1: ได
0: ้ได้นะครับแต่ที่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนต้องลำดับขั้นตอนในการคำนวณนะครับให้ถูกต้องก่อนนะครับและที่เหลือเนี่ยก็จะมาสู่วิธีการคำนวณของเรานะครับข้อนี้นะครับครูมีเพียงเท่านี้ครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อจากข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับลำดับการคิดคำนวณสักครู่หนึ่งครับ

0: นักเรียนลำดับการคิดคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับครูฟุกถามกลุ่ม1ครับให้หัวหน้าห้องเป็นคนตอบและนักเรียนปลายทางหัวหน้าห้องก็เป็นคนตอบเช่นกันนะครับเชิญครับขั้นที่1คำนวณที่อะไรก่อน
1: คำนวณที่หารก่อนครับ
0: คำนวณหาผลหารก่อนนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ครับ
1: คำนวณผลคูณครับ
0: ผลคูณขั้นที่3ครับ
1: นำผลหารกับผลคูณมาบวกกันครับ
0: นำผลหารบวกกับผลคูณเป็นไงครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบถูกใช่ไหมครับเอาปรบมือให้หัวหน้าห้องต้นทางและปลายทางหน่อยครับในข้อนี้ครูฟุกจะให้ช่วยกันทำนะครับตอนนี้เราลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมาหาผลหารใช่ไหมครับก็คือเศษ14ส่วน45หารด้วยเศษ4ส่วน15การหารเศษส่วนนะครับตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคืออะไรเศษ4ส่วน15ส่วนกลับของเศษ4ส่วน15คือ
2: เศษ15ส่วน4
0: เศษ15ส่วน4นั่นเองครับและจำนวนที่เหลือทำยังไงเขียนไว้เหมือนเดิมก็คืออะไรครับบวก
2: เศษ1ส่วน12
0: คูณดังนี้นะครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก็เป็นการหาผลคูณใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการหาผลคูณเราสามารถคิดพร้อมกันได้ไหมได้ไหมครับได้คิดพร้อมกันได้นะครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนเศษ14ส่วน45คูณเศษ15ส่วน4การคูณเศษส่วนครูฟุกได้ทบทวนไปแล้วตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับตัวเศษคือ14คูณตัวส่วนคือคูณนะครับดังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจากนั้นบวกใช่ไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เศษ1ส่วน12คูณเศษ8ส่วน15ได้ตัวเศษเป็นตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ8ตัวส่วนเป็นดังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจากนั้นนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ครับพิจารณาด้านหน้าก่อนนะครับนักเรียนเราพิจารณาครับว่าจากตรงนี้นะครับดูที่ครูฟุกวงนะครับมีจำนวนนับใดนะครับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมีไหมมีไหมครับคืออะไรเอ่ย
3: 15
0: มี15 15หารอะไรได้15หาร15และ15หาร45มีอีกไหมคืออะไรครับ22มาหารอะไร14และ4แล้วเนี่ยดูนะครับครูฟุกจะเริ่มที่2ก่อนครูฟุกนํา2มาหาร14ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่ครับ
2: 7
0: ครูฟุกนํา2มาหาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
2: 2
0: จากนั้นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกคือ15ใช่ไหมครับนํา15มาหาร15ที่เป็นตัวเศษได
2: ้
0: 1และนํา15มาหาร45ที่เป็นตัวส่วนได้
2: 3
0: เท่าไหร่ครับ
2: 3
0: นะครับได้3ดังนี้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้คำนวณก่อนเร็วตัวเศษคูณตัวเศษ7คูณ1
2: 7
0: ตัวส่วนคูณตัวส่วน3คูณ2
2: 6
0: ได้เป็น
2: 6
0: ได้เป็น
2: 7
0: เศษ7ส่วน6จากนั้นมาดูตรงนี้ด้านหลังนะครับพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมีไหม
2: มี4
0: มีไหมครับมีนะครับคืออะไร
2: 4
0: 4หารได้4หารอะไร
2: 8
0: และ4หาร124หาร8ได้ผลหารเป็น
2: 2
0: 4หาร12ได้ผลหารเป็น
2: 3
0: จากนั้นมีอะไรหารได้อีกไหม
2: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็หยุดใช่ไหมจากนั้นได้ตัวเศษเป็น
2: 2
0: ได้ตัวเศษเป็น2ตัวส่วนเป็น
2: 3
0: ต
2: ั
0: ัวส่วนเป็นตัวส่วนคืออะไรลูก3คูณ15นักเรียนอย่าลืมคูณนะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่เศษอะไร
3: เศษ
0: 2ส่วน
3: 45
0: จากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน6บวกเศษ2ส่วน45กลับมาสู่ที่การหาผลบวกก็คือขั้นที่เท่าไหร่ของเราแล้วขั้นที่3ใช่ไหมครับอ่ะจะหาผลบวกได้อย่างไรทำอย่างไรก่อน
4: ทำต
0: ั
4: วส่วน
0: ให้อะไรกันเท่ากันโดยหาคอร์นอของ6และ45เท่าไหร่ครับคอร์นอของเท่าไหร่นะ
2: 90
0: เก่งมากเลยนะครับคือ90นะครับคอร์นอของ6และ45คือ90ทำตัวส่วนให้เท่ากับ90มาดูกันนะครับเราจะนำอะไรมาคูณนะครับครูฟุกก็นำ15นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน6นะครับและครูฟุกก็นำ2นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน45นะครับจากนั้นเท่าไหร่ได้เท่าไหร่
4: เศษ105ส่วน90
0: เท่าไหร่ครับ
4: เศษ105ส่วน90
0: นักเรียนได้เป็นเศษ105ส่วน90บวกอย่างรวดเร็วตรงนี
2: ้เศษ4ส่วน90
0: เศษ4ส่วน90ทำไงต่อ
5: บวกก
0: ัน เอาอะไรบวกกัน
5: 105 + 4
0: ก็คือนำตัวเศษบวกกันใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ109ส่วน
0: 90ได้เป็นเศษ109ส่วน90ตอบตรงนี้เลยตอบตรงนี้เลยได้เลยไหมเราควรตอบในรูปอะไรควรตอบในรูปอย่างง่ายเอ๊ะจะตอบในรูปของอะไรจำนวนนับหรือจำนวนคระหรือเศษส่วนอย่างต่ำจากตรงนี้
5: จำนวนคระ
0: ต้องเป็นจำนวนคระเพราะเศษ109ส่วน90เป็นเศษเกินต้องตอบในรูปของจำนวนคระได้เท่าไหร่ครับง่ายมากอันนี้ง่ายมาก1เศษ19ส่วน90เสร็จยัง
4: เสร็
0: จแล้วตอบครับเรียบร้อย1เศษ19ส่วน90นะครับจากตรงนี้ครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปขั้นตอนกันก่อนนะครับอีกหนึ่งครั้งนักเรียนครับการคำนวณนะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนเนี่ยสำหรับเศษส่วนใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้หลักการเดียวกับการคำนวณของจำนวนนับเลยใช่ไหมครับคือขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับขั้นตอนที่หนึ่งเราควรคำนวณที่อะไรก่อนที่อะไรครับควรคำนวณที่จำได้ไหมเราควรคำนวณที่อะไรก่อนใน
2: วงเล็บ
0: ถ้ามีวงเล็บใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: จากนั้นทำไงต่อ

0: เป็นอะไรหาอะไรครับต่อไปขั้นที่2เป็น
1: หาผลค
0: ูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาสุดท้ายขั้นที่3คือหาอะไรลูกผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะครับจากตรงนี้นักเรียนสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับใบกิจกรรม 2.8 ครับครูปลายทางคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 2.8 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูต้องเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่กำหนดนะครับและเสร็จเนี่ยอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนนะครับจากตรงนี้นักเรียนต้นทางสงสัยที่กลุ่มไม่มีแฟ้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่กลุ่มไม่มีแฟ้มแล้วเราจะทำอย่างไรครูฟุกครับให้นักเรียนเลือกครับวันนี้มีอยู่กี่ข้อ3ข้อครูฟุกติดเอาไว้ให้บนกระดานด้านข้างเราครับ3ข้ออยากได้ข้อไหนลองมองก่อน
2: 2ครับ2
0: เพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกกลุ่มพร้อมยังไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวครูฟุกเดินไปครูฟุกจะให้กลุ่มที่น่ารักที่สุดในวันนี้สำหรับในการเรียนครูฟุกให้กลุ่มให้กลุ่มสี่ครับในฐานะที่เธอตอบได้คนแรกสำหรับต้นชั่วโมงได้ข้อ2ครับลุกไปหยิบลงมาเลยครับ
3: มันง่ายหร
0: อต่อไปกลุ่มที่น่ารักเช่นกันกลุ่มไหนดี
4: กล
0: ุ่
4: ม3
0: อ่ะให้กลุ่ม3กลุ่ม3ตอบเก่ง
5: แซมขอ
6: ถ้าได้ข้อ3
7: เปลี่ยน
8: ข้อ3เฮ้ยข้อ1
0: ข้อ1ครับหยิบเลยครับต่อไปกลุ่มที่น่ารักอีกหนึ่งกลุ่มครับข้อ1ครับจากนั้นระหว่าง2กลุ่มนี้ครับครูฟุกให้ปล่อยยูทูบกันว่าใครจะชนะหรือแพ
9: ้
0: ชนะหรือแพ้ให้ผู้แพ้ก่อน
10: ไปกินไก
0: ่ข้อ2ครับกลุ่ม5ไม่ต้องเลือกเพราะเหลือแค่ข้อ3ครับหยิบได้เลยครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางทั้ง5กลุ่มนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันเสร็จหรือยังตอบครูฟุกเสียงดังเลยนะครับว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอันนี้นะครับเป็นผลงานของเพื่อนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับที่สุ่มโจทย์ได้ไปนะครับครูฟุกก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าถูกต้องนะครับซึ่งกลุ่ม1นะครับได้ข้อ2ใช่ไหมครับกลุ่ม1ได้ข้อ2กลุ่มไหนได้ข้อ2อีกกลุ่ม4แสดงว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม4คำตอบต้องได้อะไรกันเท่ากันกลุ่ม1นะครับตอบในข้อ2ก็คือ8เศษ29ส่วน32และกลุ่ม4ตอบในข้อ2เท่าไหร่เหมือนกัน8เศษ29ส่วน32คำตอบเท่ากันแสดงว่าต้องถูกต้องครับและครูฟุกได้ตรวจสอบกับเฉลยของครูฟุกแล้วนะครับก็ถูกต้องเช่นกันครับต่อไปข้อที่1กลุ่มไหนทำบ้างกลุ่ม2กับกลุ่ม3นะครับครูฟุกก็ตรวจสอบแล้วนะครับจากการคิดคำนวณออกมานะครับตอบ3เท่ากันครับครูฟุกก็ได้พิจารณาขั้นตอนในการคำนวณนะครับลำดับในการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องครับและมีกลุ่มเดียวใช่ไหมครับที่ทำข้อ3คือกลุ่มไหนครับกลุ่ม5นะครับครูฟุกก็ได้เข้าไปตรวจสอบในระหว่างที่กลุ่ม5ได้ทำแล้วนะครับครูฟุกก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมไปแล้วนะครับก็ถูกต้องครับทั้ง5กลุ่มทำได้ถูกต้องเลยครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: เรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของคุณฟุกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ที่เรียนได้ทำไปนะครับนักเรียนลองพิจารณาดีครับว่านักเรียนจะหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกทำไงก่อน
1: ถ้ามีวงเล็บคิดในวงเล็บก่อน
0: ถ้ามีวงเล็บคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับถ้ามีนะครับเช่นดังตัวอย่างข้อนี้เลยนะครับจากนั้นทำไงต่อ
1: คิดหาผล
0: หาผลคูณหรือผลหารแต่ต้องคำนวณจากไหนไปไหนนะ
1: ซ
0: ้ายไปขวานะครับจากนั้นขั้นที่3
1: คำ
0: นวณหา
1: ผล
0: บวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานี่นะครับเป็นขั้นตอนนะครับในการหาคำตอบของเรานะครับแบบฝึกหัด 2.9 ครับ4ข
1: ้อ
0: ครูฟุกให้เลือกครับ
1: 2
0: ข้อข้อไหนเร็ว
1: ข้อ2ค่ะ
0: ข้อ
1: 2
0: ข้อ1กับ
1: ข้อ
0: 2 1กับ2นะครับข้อ1กับ2สำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับจะทำแบบหัดที่ข้อ1กับข้อ2นะครับนักเรียนปลายทางจะทำเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือจะทำทุกข้อหรือคุณครูปลายทางอาจจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือบาท 2.10 ครับและใบกิจกรรม 2.9 นะครับอย่าลืมครับนักเรียนขั้นสุดท้ายของเรานะครับในระหว่างทำกิจกรรมครูฟุกได้เดินประเมินนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไปเบื้องต้นแล้วนะครับและนักเรียนต้องมาประเมินตนเองพร้อมแล้วยกครับเก็บครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาแหลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับ

0: พบกันอีกเช่นเคยกับครัวทิศสีรุงหรือว่าครัวเอ็กนั่นเองครับวันนี้พวกเราสบายดีไหมครับ
1: สบายดี
0: สบายดีใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันครับเรื่องที่มีชื่อว่า
1: ส
0: ิทธิของผู้บริโภคนั่นเองเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สิทธิของผู้บริโภคได้แล้วก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งไปนั่นก็คือเรื่องอะไรครับ
1: ภาษ
0: ีไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญของภาษีใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทของภาษีภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็หน่วยงานจัดเก็บภาษีใช่ไหมครับว่าเราจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานใดจ่ายให้กับท้องถิ่นหรือว่าจ่ายให้กับรัฐบาลกลางกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตหรือว่ากรมศุลกากรครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องภาษีกันอีกสักครู่นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องสิทธิผู้บริโภคโดยครูนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์กันดูเลยนะครับนักเรียนครับอ่านพร้อมๆกันเลยกล่าวไว้ว่าอย่างไรเมธี
1: เป
0: ็
1: นพนักงานราชการมีรายได้ประจำและยังเป็นเจ้าของตึกแถวและคอนโดมิเนียม
0: ครับนี่นะครับก็คือสถานการณ์ตัวอย่างนะครับให้พวกเราได้วิเคราะห์เพื่อทบทวนเรื่องภาษีครับเขาบอกว่าเมธีนะครับเป็นพนักงานราชการนักเรียนดูนะครับเป็นพนักงานราชการแล้วก็เขามีอะไรด้วยครับเขามีตึกแถวคอนโดมิเนียมแล้วก็ถามว่าเมธีจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดแล้วก็ต้องยื่นจ่ายต่อหน่วยงานใดแล้วก็เขาจะได้รับประโยชน์จากภาษีด้านใดบ้างครูมีตัวเลือกดังนี้ครับเดี๋ยวให้พวกเราปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกคุณครูนะครับว่าเมธีจะต้องเสียภาษีอะไรแล้วก็ยื่นต่อหน่วยงานใดแล้วก็เขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในกล่องข้อความแต่ละกล่องนะครับก็จะสามารถตอบได้มากกว่า1ตัวเลือกครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาบอกคุณครูกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนวิเคราะห์กันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเรื่องภาษีเราได้เรียนรู้ไปแล้วเมธีเป็นพนักงานราชการมีรายได้ประจำจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าอะไรครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแล้วก็หอพักพวกนั้นใช่ไหมครับจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษี
1: โรงเร
0: ือนถูกต้องครับต่อไปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เมธีเสียจะต้องยื่นต่อหน่วยงานใดก็คือกรมสัมภากรถูกต้องครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนให้กับหน่วยงานใดครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเขาจะสังกัดอบต.เทศบาลอบจ.นะครับจะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นที่คอนโดมิเนียมตั้งอยู่แล้วก็เมธีจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เขาเสียภาษีก็คือแน่นอนครับถนนหนทางที่สะดวกสบายที่รัฐเป็นผู้สร้างสวนสาธารณะที่น่าพักผ่อนรัฐเป็นผู้สร้างครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ทันสมัยก็มาจากเงินที่รัฐสร้างครับนี่นะครับก็ตอบตามนี้เลยก็จำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องภาษีตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะครับครูมีภาพสินค้ามาให้พวกเราดู3ภาพให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะถามคำถามภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยตุ๊กตาหมีชอบไหมครับแบบนี
1: ้
0: หมีตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับเป็นตุ๊กตาหมีนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับต่อไปภาพที่2ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: ข้าวผัดกุ้ง
0: ข้าวผัดกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมครับน่ารับประทานไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่3ภาพนี้คือภาพอะไรครับ
1: อ
0: ุปกรณ์เครื่องเขียนสินค้าที่ครูให้พวกเราดูมี3ประเภทก็คือตุ๊กตาหมีแล้วก็ข้าวผัดกุ้งแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามพวกเราถ้าพวกเรานะครับซื้อสินค้าเหล่านี้มาแต่ปรากฏว่าสินค้าไม่มีคุณภาพจะรู้สึกอย่างไรก็อย่างเช่นซื้อตุ๊กตาหมีมาปรากฏว่าลืมดูหมีหูแหว่งหรือว่าขาแขนขาดหรือว่าไปสั่งอาหารตามสั่งได้ข้าวผัดมาข้าวผัดเค็มมากเลยแล้วก็ได้กุ้งตัวเดียวตัวเล็กด้วยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนเขียนได้ไปแป๊บเดียวเขียนไม่ติดแล้วเส้นก็ขาดติดนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับไหนลองคุยกับเพื่อน

0: เป็นอย่างไรบ้างครับได้ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วถ้าฉันซื้อตุ๊กตาหมีมาปรากฏว่าเจอมีแขนขาดหรือว่าข้าวผัดไม่อร่อยเลยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับ
1: เสียดายเง
0: ินใช่ไหมครับที่ซื้อไปเพราะว่าพวกเราเป็นผู้อะไรครับ
1: ผู้บริโภค
0: เป็นผู้ซื้อสินค้าเพราะว่าปัจจุบันนะครับผู้ผลิตและก็บริการมีการแข่งขันทางการค้าโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าและก็บริการของตนอาจทำให้ผู้บริโภคนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตบางรายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าครับอันนี้นะครับเป็นบทความว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคเพราะว่าผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับมีหลายรายใช่ไหมครับมีหลากหลายรายแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตนั่นก็คืออะไรเขาต้องการอะไรมากสุดกำไรทำอย่างไรล่ะสินค้าของฉันจึงจะขายได้กำไรก็อาจจะใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ขายในราคาที่สูงพวกเราก็จะไปซื้อมาแล้วก็จะโดนเอาเปรียบได้ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคกันว่าเราจะมีสิทธิอะไรบ้างในการซื้อสินค้าและบริการหากเราโดนละเมิดเราจะสามารถฟ้องหรือว่าร้องเรียนให้กับหน่วยงานใดได้บ้างครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบคำว่าผู้บริโภคกันก่อนผู้บริโภคตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับกล่าวไว้ว่าผู้ซื้อผู้ที่ได้รับบริการผู้ที่ได้รับการชักชวนให้ซื้อสินค้าแล้วก็ผู้ใช้สินค้าโดยชอบแม้จะไม่ได้เสียค่าตอบแทนนี่นะครับก็คือคำนิยามของผู้บริโภคดังนั้นพวกเรานะครับล้วนเป็นผู้บริโภคทั้งนั้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราจำเป็นจะต้องไปซื้อของใช่ไหมครับซื้อสินค้าชนิดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสิทธิในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้บริโภคจะมีสิทธิอะไรบ้างมีกี่ข้อครับที่นักเรียนสังเกตเห็นมี5ข้อเรามาดูข้อที่1ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันนี้ข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือว่าบริการต่อไปข้อที่3นะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการข้อที่4นะครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละข้อเลยครับข้อที่1กล่าวไว้ว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมกันครับนี่นะครับเป็นสิทธิผู้บริโภคข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการครับก็คือสิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือว่าการแสดงฉลากตามความเป็นจริงแล้วก็ปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภคครับรวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการอย่างถูกต้องครับข้อนี้นะครับหมายความว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าเนี่ยสินค้านั้นจะต้องมีอะไรให้เราดูจะต้องมีอะไรจะต้องมีฉลากให้เราดูนั่นเองถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีฉลากก็ไม่ควรที่จะไปซื้อเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบ

0: ทราบว่าผลิตมาจากอะไรวันหมดอายุวันไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างดังนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับเรามาดูตัวอย่างกันนี่นะครับก็คือตัวอย่างของฉลากสินค้าตามสิทธิผู้บริโภคข้อที่1เลยครับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภคควรได้รับบนฉลากสินค้ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรครับสินค้านี้มันมีชื่อว่าอะไรเราต้องรู้เลยมันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองที่ทำมาจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันดับแรกต้องรู้จักชื่อสินค้าต่อไปต้องรู้จักอะไรครับวิธีการรับประทานหรือว่าวิธีใช้ก็ต้องระบุไว้ในฉลากว่ารับประทานวันละกี่แคปซูลหรือว่าใช้อย่างไรก็ต้องระบุให้ชัดเจนครับต่อไปนะครับต้องรู้อะไรครับที่ต้องมีในฉลากข้อมูลโภชนาการกรณีที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารจะต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีแฟตมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องระบุอันนี้นะครับสำคัญเลยสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเนี่ยเวลาเขาไปซื้อของรับประทานในเซเว่นหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเวลาเขาไปซื้ออกไก่พวกนี้เขาต้องการทราบว่ามันมีโปรตีนกี่กรัมกินแล้วเพียงพอต่อการในแต่ละวันเนี่ยเพียงพอไหมว่าเขาต้องรับโปรตีนเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการด้วยต่อไปนะครับก็คือคำเตือนกรณีเป็นอาหารหรือว่ายาอย่างเช่นเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานก็เป็นคำเตือนด้วยถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไปรับประทานก็อาจได้เกิดอันตรายได้ต้องมีคำเตือนด้วยต่อไปผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายก็ต้องมีระบุให้ชัดเจนนะครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้ผลิตแล้วก็ใครเป็นผู้จัดจำหน่ายต่อไปนะครับก็วิธีการเก็บรักษาถ้าเป็นยาหรือว่าเครื่องสำอางก็ส่วนมากก็จะบอกว่าเก็บให้ในพื้นที่แห้งแล้วก็เย็นใช่ไหมครับไม่ควรที่จะโดนแสงแดดต่อไปครับก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือราคาต้องระบุราคาชัดเจนว่าต้องการจำหน่ายเท่าไหร่ต่อไปนะครับสำคัญเลยก็คือถ้ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าก็ต้องใส่ในฉลากสินค้าด้วยเพราะว่าเป็นการการันตีหรือว่ายืนยันว่าสินค้านี้นะครับมีความปลอดภัยเหมือนอย่างเช่นน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับก็มีเครื่องหมายรับรองที่ชื่อว่าอะไรครับแบบนี้ออะไรออยแสดงว่าน้ำมันงานะครับก็รับประทานได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามีเครื่องหมายออยรับรองครับต่อไปสิทธิข้อที่2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับนักเรียน
1: ส
0: ิ
1: ทธินี้ยังจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
0: ข้อที่2นะครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือว่าบริการก็คือสิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือว่าบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและก็ปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมครับก็อย่างเช่นการไปเลือกซื้อสินค้าก็เป็นอิสระของพวกเราในการที่จะเลือกซื้อว่าฉันจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อไม่ใช่ให้แม่ค้าหรือว่าพ่อค้ามาบังคับว่าคุณต้องซื้อนะเข้ามาในร้านฉันแล้วจะออกไปโดยมือเปล่าไม่ได้บอกว่าคุณต้องซื้อเท่านั้นก็จะผิดในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคเราต้องเลือกสินค้าได้โดยอิสระโดยปราศจากความบังคับขู่เข็นที่ไม่เป็นธรรมครับต่อไปครับข้อที่3สิทธิอะไรครับกล่าวไว้ว่าข้อที่3นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการครับก็สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือว่าบริการที่ปลอดภัยมีสภาพแล้วก็คุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินครับก็ถ้าเป็นสินค้าพวกยาเครื่องสำอางอาหารก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรรับรองครับออย.ก็เป็นการการันตีว่ายาเครื่องสำอางนี้นะครับมีความปลอดภัยหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ต้องมีเครื่องหมายที่ชื่อว่าแบบนี้คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมอก.มาตรฐานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ

ี่นะครับก็เป็นการการันตียืนยันรับรองว่าสินค้าได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยครับต่อไปสิทธิข้อที่4แล้วกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับข้อที่4นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจก็อย่างเช่นสมมุติไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในใบรับประกันบอกว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียภายใน7วันจะไม่รับคืนถือว่าเป็นธรรมไหมส่วนมากถ้าเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบราคาที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีการยืนยันว่าถ้าเสียภายใน7วันเนี่ยสามารถเอามาเปลี่ยนคืนได้แต่ถ้าข้อสัญญาบอกว่าถ้าเสียก็จะไม่รับคืนโดยเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าไปซื้อเกี่ยวกับการผ่อนรถแล้วก็มันจะแบ่งเป็นงวดใช่ไหมครับสมมติว่าเราลืมผ่อนหรือว่าไม่มีเงินผ่อน1เดือนจะโดนยึดรถทันทีอันนี้ถือว่าเป็นธรรมไหมครับก็ถือว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราลืมหรือว่าผิดนัดแค่1เดือนก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องยึดรถนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับต่อไปข้อสุดท้ายสิทธิข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายก็หมายความว่านะครับสมมุติว่าเราโดนละเมิดในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4เราก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยจากผู้ที่ละเมิดนั่นเองครับอันนี้สำคัญเลยข้อที่5สมมุติว่าถ้าเราโดนละเมิดเราสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีชื่อว่าสคบย่อมาจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนอะไรครับ1166นะครับอันนี้ความรู้เสริมถ้าเราโดนละเมิดจากข้อที่1ข้อ2ข้อ3และข้อที่4เราก็มีสิทธิในการที่จะได้รับเงินชดเชยครับนี่นะครับก็เป็นสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนเคยใช้สิทธิของผู้บริโภคข้อใดบ้างครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่ครับแล้วก็มาบอกคุณครูว่าฉันเคยใช้สิทธิข้อไหน

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนเคยใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดบ้างครับ
1: ข้อ2
0: ข้อ2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บริการด้วยความสมัครใจใช่ไหมครับแล้วก็ข้อไหนอีกครับ
1: ข
0: ้อ1ได้รับคำพรรณนาที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คือได้อ่านฉลากสินค้ามีข้อไหนอีกบ้างครับข้อ4คืออะไรครับได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาถ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียภายใน7วันก็สามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคที่พวกเราได้เคยใช้สิทธิของตัวเองใช่ไหมครับต่อไปครับครูมีสถานการณ์มาให้พวกเราได้วิเคราะห์กันนะครับโดยสถานการณ์ข้อที่1 นะครับบอกไว้ว่าฟ้าใสอ่านฉลากของนมก่อนซื้อเสมอเพื่อทราบข้อมูลวันหมดอายุส่วนผสมของนมปริมาณและก็ราคาแสดงว่าฟ้าใสเนี่ยใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้พวกเราได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ลองตอบมาซิข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับข้อนี้ตอบกันได้ไหมครับว่าฟ้าใสเนี่ยอ่านฉลากของนมเพื่อทราบวันหมดอายุส่วนผสมปริมาณราคาแสดงว่าฟ้าใสใช้สิทธิผู้บริโภคในข้อใดครับ
1: ข้อ3
0: ครับข้อ3กล่าวไว้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับถูกต้องครับฟ้าใสนะครับก็ได้ใช้สิทธิข้อที่1นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการครับต่อไปเรามาดูสถานการณ์ข้อที่2กันครับกล่าวไว้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันข้อที่2นะครับบอกว่านิวเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยสังเกตผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอะไรรับรองเท่านั้นครับมอกแสดงว่านิวใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวปรึกษากันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยครับนักเรียนไปทางด้วยครับ

ข้อนี้นะครับนิวเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยสังเกตเครื่องหมายมอกข้อนี้แสดงว่านิวได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อไหนครับนี่นะครับข้อที่2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับข้อนี้นะครับนิวแสดงว่าได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคที่บอกว่าสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้ามีเครื่องหมายมอกก็เป็นการรับรองว่าสินค้านี้ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยใช่ไหมครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันครับบอกว่าตาลเลือกซื้อนมโดยอ่านฉลากเลือกนมที่ผลิตจากถั่วเหลืองเท่านั้นอาจจะแพ้นมวัวก็ได้แสดงว่าตาลได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่แล้วก็มาบอกครู

ข้อนี้นะครับตาเลือกซื้อนมโดยอ่านฉลากที่เป็นนมถั่วเหลืองเท่านั้นแสดงว่าข้อนี้ตาใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อข้อ3ช้อย3ก็คือข้อที่1นั่นเองสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองก็สถานการณ์ทั้ง3ข้อพวกเราก็ได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องทั้ง3ข้อเก่งมากๆเลยครับปรบมือตัวเองดังๆได้เลยต่อไปนะครับเรามาดูขั้นปฏิบัติของพวกเรากันครูนะครับจะให้พวกเราวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้แล้วก็เลือกสิทธิผู้บริโภคไปใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ดังกล่าวครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็ครูให้นักเรียนลงมือทำได้ครับแล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อให้นำคำเหล่านี้นะครับไปเติมกับสถานการณ์ให้สัมพันธ์กันครับนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานไหมครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับเรื่องสิทธิของผู้บริโภคให้อ่านสถานการณ์แล้วก็นำสิทธิผู้บริโภคทั้ง5ข้อมาจับให้สัมพันธ์กันเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยครับข้อที่1 นะครับบอกว่ากระแตอ่านฉลากวันหมดอายุของแซนด์วิชก่อนซื้อเสมอข้อนี้จะสัมพันธ์กับสิทธิผู้บริโภคในข้อที่1สิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคมนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการต่อไปข้อที่2นะครับฟ้าใสเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาบีบบังคับในการซื้อสินค้าของตนแสดงว่าใช้สิทธิ
1: ที่จะมีอิสระในการ
0: ถูกต้องสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าแล้วก็บริการข้อที่3นิวเลือกซื้อครีมที่มีเครื่องหมายอย.รับรองข้อนี้ต้องตอบว่าสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการต่อไปข้อที่4นะครับ EQ เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการรับประกันการชำรุด2ปีแสดงว่าใช้สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาต่อไปข้อที่5นะครับก่อนได้รับเงินชดเชยจากการละเมิดของสิทธิผู้บริโภคก็ใช้ในเรื่องสิทธิการได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายต่อไปข้อที่6นะครับตาลเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอกรับรองเท่านั้นมอกรับรองก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าแล้วก็บริการครับต่อไปข้อที่7

0: แม็กเลือกซื้ออกไก่พร้อมทานจากยี่ห้อที่มีโปรตีนมากที่สุดโดยอ่านฉลากข้อนี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการครับต่อไปข้อที่8แชมป์ตัดสินใจไม่ซื้อรถยนต์หลังจากอ่านสัญญาซื้อขายที่ระบุว่าหากค้างชำระค่างวด1วันก็จะทำการยึดรถยนต์ดังกล่าวก็ไม่เป็นธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อไปข้อที่9ฟ้าใสอ่านฉลากส่วนประกอบของนมก่อนซื้อเสมอเนื่องจากตัวเองนะครับแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ข้อนี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการต่อไปสุดท้ายข้อที่10เจมเลือกซื้อหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมอกรับรองเท่านั้นก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการครับเฉลยครบ10ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างตอบกันถูกหมดไหมครับ
1: หมด
0: ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคไปแล้วแล้วก็อ่านสถานการณ์ก็สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องครับสรุปแล้วสิทธิของผู้บริโภคมีกี่ข้อครับนักเรียนมี5ข้อข้อที่1คือสิทธิอะไรครับ
1: ส
0: ิทธิที่จะรับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องก็คือมีสิทธิที่จะอ่านฉลากนั่นเองสินค้าต้องมีฉลากให้อ่านต่อไปสิทธิข้อที่2คืออะไรครับข้อที่2สิทธิที่มีอิสระในการเลือกหาก็คือเลือกซื้อสินค้าโดยอิสระแล้วก็ไม่มีใครมาสามารถบังคับขู่เข็นให้ซื้อสินค้าได้ข้อที่3สิทธิว่าอย่างไรครับข้อที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือว่าบริการอย่างเช่นต้องมีเครื่องหมายมอกต้องมีเครื่องหมายอยต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อไปสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่5สำคัญมากเลยคืออะไรครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายกรณีที่เราโดนละเมิดจากข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนครูอาทิตย์ศรีรุ้งก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผอ 13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนส วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาเราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในช่วงแรกที่มาทำงานทางหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเรียกไปคุยเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอวัดเพลงเป็นพื้นที่สีแดงตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจครับว่าเฮ้ยอำเภอเราแย่ขนาดนั้นเลยคำว่าสีแดงในตอนนั้นก็คือปัญหาสุขภาพช่องปากค่อนข้างเยอะสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดในภาคตะวันตกแล้วเขาอยู่กันมายังไงคืออยากจะแก้ปัญหาแหละแต่ว่าก็อาจจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจบมาอำเภอวัดเพลงเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดราชบุรีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนเองครับมาเป็นทันตแพทย์คนที่2ในยุคนั้นพออยู่ไปพักนึงรุ่นพี่ก็ลาออกก็กลายเป็นทันตแพทย์คนเดียวทั้งอำเภอยายวันนี้ได้ฟันปลอมชุดใหม่แล้วเอามาให้ถึงบ้านเลยอ่ะลองใส่ข้างล่างให้ดูหน่อยโอเคพอได้เนาะเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวก็แต่งให้คราวนี้มีฟันครบแล้วนะครับได้เคี้ยวได้นะ
1: ขอบคุณหมอหนึ่งมากนะโรงพยาบาลวัดเพลงด้วยถ้าไม่ได้หมอหนึ่งยายก็ไม่ได้ฟันปลอมเนี่ยโอ้ยดีใจมากรักหมอหนึ่งมากเลยแหละ
0: ในยุคนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยอยู่แล้วมาช่วงแรกๆเนี่ยถอนฟันมือระวิงเลยครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเอ้ยทำไมคนไม่เก็บฟันเอาไว้ตั้งแต่ได้รับปัญหามาก็พยายามจะคิดรอบด้านว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างผมตระเวนชิมอาหารของคนที่เนี่ยเป็นอาหารหวานทุกร้านเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของอาชีพของเขาครับที่นี่ก็จะเอามะพร้าวมาแปรรูปเป็นขนมหวานโดยเฉพาะทอฟฟี่โบราณในช่วงนั้นนี่คือถ้าได้กินจะบอกเลยว่ามันหวานแสบคอมากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้เด็กรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสภาพช่องปากที่เป็นโรคฟันผุค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็ใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่แก้ไขปัญหาโดยเน้นเลยก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่ายังไม่พอจนกระทั่งได้เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหลักสูตรที่สอนโดยตรงให้เราเนี่ยนำความรู้ที่ได้มาออกแบบการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงของการส่งเสริมป้องกันในระดับปฐมภูมิได้เต็มรูปแบบมากขึ้นเชื่อว่าหลักสูตรเนี่ยจะทำให้เราจากมวยวัดกลายเป็นมวยสนามได้แน่นอนจากก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรามี

0: นั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงเราเอามาใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยคือการประเมินและการวัดผลมันชัดเจนมากขึ้นและเนี่ยก็คือการตอกย้ำที่การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสามารถให้กับเราได้โรคในช่องปากมันก็จะเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์นะครับใครอยากแปรงยกมือโอเคแปรงให้สะอาดใช่ไหมคะเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Teeth for Life คือการที่เราจะมีฟันตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเราอายุ60 70 80ครับเรียกได้ว่าเราดูแลทุกกลุ่มอายุสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณป้าสวัสดีครับหมอฟันจากวัดเพลงครับเป้าหมายของโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากเมื่อเขาแก่ตัวอายุมากขึ้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณหมอก็ออกไปเยี่ยมบ้าน
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับอันนี้บ้านของน้องแม็กก็มาเยี่ยมบ้านในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มนมขวดเนี่ยควรจะเลิกนะครับตั้งแต่อายุไม่เกิน1ขวบหรือช้าที่สุดคือ1ขวบครึ่งเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กสุดท้ายจึงเป็นที่มาถึงการตกลงว่าเราจะเลิกนมขวดเราจะมีการบ๊ายบายนมขวดแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ผู้ปกครองยินยอมพร้อมใจที่จะให้คุณหมอไปขุดหลุมฝังขวดนมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มนมจากแก้วแทนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากที่เราเป็นที่โลในปี2551ตอนนี้ตัวเลขของเราเนี่ยนำโด่งเป็นที่1เลยครับก็คือเด็กของเราสุขภาพฟันดีปัญญาต้องเริ่มต้นจากการมีสติผมภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เอ่ยชื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลผมพยายามที่จะสร้างสรรค์คิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อหลายๆคนเก่งไปพร้อมๆกันทุกๆคนเกิดปัญญาปัญญานี้แหละครับที่จะทำให้ชุมชนสังคมน่าอยู่นั่นแหละครับคือปัญญาของแผ่นดินที่แท้จริงในความเห็นของผม

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

0: พิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า 11:00 นตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
0: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
1: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ
2: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ย
3: ไม่เสร็จจะตาย
4: ใกล้แล้วไอ้เนี่ยจะเสร็จแล้ว
3: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
5: ถ่ายปุ๊บบิดได้เลย
2: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กิ้งกอก
6: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี่ย
2: แม่ลูกบอกเลยเมียนกิฟต์เลยนั่นต้องมีใจแหละเดินช้ามีใจ
7: พี่คะ
2: ครับ
7: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
2: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
7: เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
2: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหารัก
7: เชียร
2: ์ได้ได้ได้ได้ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยววันนี้แม่ขอเลย
7: เชียร์พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้ออักเสบยังไงคะพี
8: ่นี่น้อง
9: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินแล้วอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
7: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
2: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งก้างมาได
7: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
2: เดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะมานั่งกับพี่ก่อนมั้ย
7: โอ้ยตูเล
2: ่
7: ไปลู
2: กโอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นฝักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
8: พี่เปี๊ย
2: กเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้า

0: ไลน์มาตามนานแล้ว
1: เสร็จแล้วพี่เออว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
0: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะ
2: เอออย่ามือมันไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: พี
2: ่ไร
1: พี
2: ่ไร
1: เรือหายแล้วพี่
2: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
1: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจมันจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
2: รอรออะไรหนีดิ
3: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
4: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
3: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
4: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
4: ตำรวจแม่งพันตก
2: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
4: พี่ว่าง
2: ไปไปไป
4: ด้านรถเชิญ
5: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
6: ้เชียร
7: ์จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
6: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
7: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกฟหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
6: ไปค่ะ
8: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอ
9: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
10: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทำของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลำบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ำกระเด็นใส่เราได
11: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลก็จัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
7: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
12: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
7: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
12: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
7: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
6: บ้านเมืองต้องมาก่อน
7: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
12: ทุกวันเสาร์นะคะ 11:00 น.ค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
13: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you
6: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
13: รักเราอะแต
6: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
13: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
6: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
13: ไม่ควรหรอก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็มานั่งรถอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็ใส่หน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า มีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
1: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไว้ตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
0: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาน ดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

0: นอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 4,440 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
1: ส่วนการที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คมจเราหรือคมช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านคมจเนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกหมู่อยู่ใน ICU 2รวมเป็นทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
1: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
0: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลพยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะ

0: นำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามประบอบคุ้มครองเด็ก
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิโลกผู้ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
0: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
1: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
0: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: รามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในโสดไทยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกไปครั้งที่แล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างงานเอกสารด้วยใบปลิวนะคะก็จะเป็นการใช้โปรแกรมในการสร้างงานเอกสารต่างๆนะคะออกมาในรูปแบบของใบปลิวนั่นเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่ครูจะพานักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีจัดการหน้าเอกสารข้อความและรูปภาพโดยใช้โปรแกรมประมวลคำข้อที่2นะคะสร้างใบปลิวโดยใช้โปรแกรมประมวลคำค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะลงมือนะคะในการปฏิบัติการสร้างใบปลิวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนในคำถามแรกนะคะมีอยู่ว่าถ้าต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดคะนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบคำถามนี้ออกมาได้เลยนะคะว่านักเรียนอยากจะนำเสนอนะกับในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกีฬาสีของเรียนออกมาในรูปแบบใดนะคะอ่ะนักเรียนในห้องนี้ได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
2: แจกใบปล
1: ิ
2: ว
1: นอกจากใบปลิวมีอะไรอีกไหมคะ
2: ลงเว็บไซต์โรงเรียน
1: อะไรนะ
2: โพสต
1: ์ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะก็คือการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะมีคนอื่นๆอีกไหมคะ
3: พูดต่อปากกันค่ะ
1: อ๋อก็คือเป็นการบอกปากต่อปากใช่ไหมคะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการพูดคุยใช่ไหมคะสื่อสารกันขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะจากวิธีการในการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าใช้ใบปลิวบางคนมีการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์นะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะนักเรียนการประชาสัมพันธ์ต่างๆเราทำได้ง่ายที่สุดเลยใกล้ตัวที่สุดคืออะไรคะการเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียต่างๆถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ใช่ไหมคะรวมไปถึงช่องทางวิดีโอ YouTube ต่างๆใช่ไหมคะรวมไปถึงการจัดทำเป็นรูปภาพหรือเป็นป้ายโฆษณาก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะในวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างใบปลิวใช่ไหมคะบางคนก็มีการนำเสนอเรื่องใบปลิวออกมาแล้วนะคะเอาละค่ะเช่นเคยค่ะนักเรียนครูมีแนวคำตอบมาให้นะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาแนวคำตอบของครูนะคะมีการนำเสนอในรูปแบบของบทความค่ะวิดีโอโปสเตอร์แล้วก็ใบปลิวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะคาดว่านักเรียนคงจะเคยพบเห็นใช่ไหมคะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะเอาละค่ะไปกันต่อนะคะนี่คือตัวอย่างใบปลิวที่ครูเตรียมมาให้นะคะในใบปลิวทั้ง3ภาพนี้มีความแตกต่างกันถูกไหมคะใบปลิวที่1ที่2ที่3คนละสถานการณ์คนละเหตุการณ์ขอตัวแทน1คนค่ะเดี๋ยวครูมีคำถามเกี่ยวกับใบปลิวนี้มาให้นะคะขอตัวแทนในการตอบคำถาม1คนก่อนอื่นเลยครูพาไปชมคำถามกันก่อนนะคะคำถามมีด้วยกัน3ข้อค่ะนักเรียนจะต้องตอบครูว่าข้อที่1ใบปลิวแต่ละใบนำเสนอเรื่องใดข้อที่2นะคะใบปลิวใบใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะเหตุใดและข้อที่3ค่ะใบปลิวควรมีองค์ประกอบใดบ้างเอาละค่ะขอตัวแทนสัก1คนร่วมตอบคำถาม3ข้อเมื่อสักครู่นี้ตัวแทน1คนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าใบปลิวแต่ละใบนะคะนำเสนอในเรื่องใดนะคะรวมไปถึงนักเรียนชอบใบปลิวในใบไหนบ้างแล้วก็องค์ประกอบที่ควรมีสำหรับใบปลิวนะคะจะต้องมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถช่วยการอภิปรายแล้วก็ตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะจากใบปลิวทั้ง3ใบนี้ช่วยครูตอบหน่อยว่าแต่ละใบนำเสนอในเรื่องใดบ้างใบที่1ค่ะ
0: นำเสนอในเรื่องของประกาศตามหาแมวค่ะ
1: ประกาศตามหาแมวหายใช่ไหมคะแล้วใบที่สองล่ะคะ
0: เชิญชวนเข้าร่วมงานค่ะ
1: งานอะไรเอ่ย
0: สงกรานต์
1: วันสงกรานต์ใช่ไหมคะแล้วใบสุดท้ายล่ะคะ
0: เป็นเหมือนเป็นที่พักอะค
1: ่
0: ะ
1: เป็นการแนะนำ
0: สถาน
1: ท่องเที่ยวใช่ไหมคะสถานที่พักใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วจากสามใบนี้นักเรียนชอบใบไหนที่สุดคะ
0: ชอบใบที่3ค่ะ
1: เพราะอะไรเอ่ย
0: เพราะมันทำให้เราเห็นถึงบรรยากาศในที่นั้นๆค่ะ
1: ก็คือได้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่นั้นๆใช่ไหมค
0: ะ
1: สุดท้ายเลยจากที่นักเรียนได้ดูใบปลิวทั้ง3ใบนี้คิดว่าองค์ประกอบหลักที่ควรมีในใบปลิวมีอะไรบ้างคะ
0: มีสถานที่
1: อันดับแรกมีสถานที่ใช่ไหมคะมีอะไรอีก
0: แล้วก็มีกำหนดการ
1: กำหนดการอะไรคะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นใบปลิวที่ขายของหรือทิปอะไรนะครับควรจะมีราคาค่ะ
1: มีราคาใช่ไหมคะหมดหรือยังลูก
0: มีเบอร์ติดต่อ
1: มีเบอร์ติดต่อด้วยมีอะไรไหมคะ
0: มีแค่นี
1: ้มีแค่นี้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะมีการบอกองค์ประกอบของใบปลิวได้เกือบครบถ้วนเลยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ออกมานี้นะคะคุณครูมีแนวคำตอบให้อีกเช่นเคยนะคะการสร้างใบปลิวควรมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ1 นะคะหัวข้อ2ข้อมูลและรายละเอียด3ภาพประกอบ4ข้อมูลการติดต่อเห็นไหมคะว่าแนวคำตอบของครูกับคำตอบของเพื่อนใกล้เคียงกันเลยนะคะมีการนำเสนอออกมาเกือบจะถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะมีหัวข้อหรือเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของใบปลิวในส่วนอื่นๆอีกนะคะแต่คำตอบของครูนี้จะเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่จะมีในใบปลิวนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างใกล้เคียงกับของนักเรียนในห้องนี้รวมไปถึงกับใกล้เคียงของคุณครูหรือไม่นะคะให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบแล้วก็อภิปรายร่วมกันนะคะนำเสนอออกมาพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากคำถาม2ข้อนี้นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักในเรื่องของใบปลิวใช่ไหมคะมีตัวอย่างใบปลิวให้3ใบแล้วก็องค์ประกอบหลักที่จะต้องมีในใบปลิวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือปฏิบัติในใบปลิวนะคะเกี่ยวกับการทำใบปลิวต่างๆครูขอให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องการสร้างงานเอกสารซึ่งใบความรู้นี้นะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่มีชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่คุณครูเตรียมให้นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากว่านักเรียนนะคะไม่มีชุดกิจกรรมนักเรียนก็ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบความรู้ที่1 นะคะคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการสร้างงานเอกสารโดยเขียนอธิบายวิธีการทำงานบน padlet.com บางคนอาจจะยังสับสนว่าเขียนอธิบายอย่างไรคะนะครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องทำการศึกษาข้อมูลในใบความรู้ที่1หลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปวิธีการทำงานของการสร้างงานเอกสารด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือสรุปออกมาเป็นข้อความสั้นๆลงบน padlet.com ซึ่งครูมีลิงก์เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะส่วนลิงก์นี้จะเข้าถึงอย่างไรเดี๋ยวครูจะสอนไปพร้อมๆกันกับตอนที่เราได้ปฏิบัติทำใบปลิวนะคะเพราะว่าลิงก์นี้จะอยู่ในเอกสารที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะส่วน padlet หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของใบความรู้ก่อนนะคะแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของใบความรู้นะคะนักเรียนก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการสร้างงานเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดระยะขอบต่างๆให้เอกสารออกมาในรูปแบบใดนะคะมีการกำหนดระยะขอบว่าจะต้องกำหนดให้มีระยะเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าเพื่อให้รูปแบบของข้อความหรือเอกสารของเรานะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดตำแหน่งของรูปภาพการจัดตำแหน่งของรูปภาพคืออะไรเวลานักเรียนสร้างใบปลิวเราจะต้องมีการใส่รูปภาพเข้าไปถูกไหมคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจใช่ไหมเหมือนที่เราได้ดูในตัวอย่าง3ใบเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในกรณีที่เป็นใบปลิวตามหาน้องแมวเห็นไหมคะว่ามีการใส่รูปภาพน้องแมวลงไปเพื่อให้น่าสนใจแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถจดจำรายละเอียดของแมวได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะมีการแทรกรูปภาพแล้วก็จัดตำแหน่งรูปภาพให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเข้าสู่กิจกรรมการสร้างใบปลิวแต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนเปิดไฟล์ไพ่แฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้หรือเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากนั้นกำหนดระยะ

ขอบเอกสารกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าแทรกและจัดรูปภาพตามต้องการพร้อมตกแต่งใบปลิวให้สวยงามค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนเปิดไฟล์พายแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้หรือเลือกหัวข้อที่สนใจจากนั้นกำหนดระยะขอบเอกสารกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า

ก็ได้แต่คุณครูขอฝากไว้นะคะว่าหากนักเรียนใช้หัวข้ออื่นต่อจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพราะทุกครั้งที่นักเรียนนะคะนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้เราจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่อ้างอิงถึงตรงนี้อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้นะคะหรือใครจะใช้ไฟล์ที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะต้องนำไฟล์ส่งเข้าไปที่เว็บไซต์อาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะเพื่อเตรียมที่จะลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิวค่ะหากนักเรียนนะคะไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษาไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้วิธีการออกแบบใบปลิวใส่ในกระดาษ A4 ไว้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาในการสร้างใบปลิวแล้วก็ออกแบบใบปลิวไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะอันดับแรกนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะต้องเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าคุณครูได้มีการแนบไฟล์ไว้ให้นักเรียนอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วไฟล์เอกสารของคุณครูนะคะจะมีชื่อว่าไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์ให้นักเรียนนะคะเปิดไฟล์นี้เข้ามาได้เลยวิธีการเปิดไฟล์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการคลิกซ้าย2ครั้งติดกันเพื่อเป็นการเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะคะในโฟลเดอร์นั้นจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์นะคะไฟล์แรกจะเป็นไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสร้างใบปลิวนะคะไฟล์ที่2จะเป็นไฟล์รูปภาพค่ะไฟล์รูปภาพคือรูปแฮมเบอร์เกอร์ที่นักเรียนจะใช้ในการออกแบบแล้วก็สร้างใบปลิวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะอันดับนักเรียนเปิดไฟล์นี้ให้ได้ก่อนเมื่อนักเรียนเปิดไฟล์นี้ได้แล้วนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาค่ะวิธีการเปิดไฟล์เอกสารนะคะเช่นเดียวกับตอนที่นักเรียนเปิดโฟลเดอร์เลยคือคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์เอกสารนั้นๆค่ะคลิกซ้าย2ครั้งแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในไฟล์เอกสารจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์ที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในนี้นะคะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเรียบร้อยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์นี้นักเรียนจะต้องใช้ในการสร้างใบปลิวในวันนี้แล้วก็สุดท้ายนักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะท้ายเอกสารนักเรียนจะเห็นข้อความใช่ไหมคะที่เป็นลิงก์ที่จะใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com นะคะในส่วนที่เป็นลิงก์ด้านล่างนี้วิธีการนะคะให้นักเรียนคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะเป็น URL เพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com วิธีการนะคะให้นักเรียนนำเมาส์มาวางไว้หน้าตัว https ตัวนี้หลังจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วนักเรียนลากไปเลยค่ะลากเป็นการคลุมดำข้อความตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกขวา1ครั้งแล้วกดที่คำว่าคัดลอกค่ะคลิกขวา1ครั้งแล้วกดคัดลอกนะคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะคะนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูนะอีก1ครั้งนะคะนักเรียนเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่หน้า URL https ที่อยู่ท้ายเอกสารถูกไหมคะมีใครยังไม่เจอลิงก์นี้ไหมคะอยู่ด้านล่างของเอกสารค่ะในส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดำให้เป็นการเลือกข้อความหลังจากนั้นปล่อยเมาส์นะคะคลิกขวากดคัดลอกเมื่อนักเรียนคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยคลิกขวาแล้วก็คัดลอกตรงนี้เลยนะคะเมื่อนักเรียนคัดลอกเสร็จเรียบร้อยให้เปิด

เว็บไซต์ Google แบบนี้ขึ้นมาเมื่อนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาแล้วตรง URL ด้านบนนะคะนี่ค่ะนักเรียนตรงช่องค้นหาด้านบนที่เป็นแท็บที่จะใช้ใส่ URL นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางแท็บ URL ด้านบนนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะเป็นแท็บของ URL นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางหลังจากนั้นนักเรียนกด Enter บนแป้นพิมพ์นะคะกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้า padlet.com ที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้สำหรับใครที่เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วไม่สามารถย่อขนาดลงไปได้ถูกไหมคะวิธีการย่อขนาดหรือซ่อนไฟล์เอกสารลงไปใช้วิธีการนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะดูที่สัญลักษณ์มุมขวาบนที่เป็นเครื่องหมายขีดตรงนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะคือการย่อหน้าต่างของไฟล์เอกสารหรือหน้าต่างอื่นๆก็แล้วแต่ที่นักเรียนใช้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือการย่อขนาดลงไปนะคะซ่อนลงไปเลยให้นักเรียนคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์นี้เลยค่ะก็จะเป็นการซ่อนหน้าต่างของไฟล์เอกสารลงไปเอาละค่ะจากที่เราได้ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์นี้นะคะนักเรียนเราจะใช้ในการส่งผลงานของนักเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องได้รับชมไปพร้อมๆกันแต่อันดับแรกค่ะก่อนที่นักเรียนจะส่งงานได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีชิ้นงานก่อนถูกไหมคะตอนนี้ในส่วนของเว็บไซต์ padlet เราพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่การสร้างงานเอกสารโดยการทำใบปลิวกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะคะโดยวิธีการค้นหาโปรแกรม Microsoft Word นะคะอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนะคะไปที่สัญลักษณ์ปุ่ม Start ซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะจะอยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะปุ่ม Start นะคะจะเป็นสัญลักษณ์อยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนะคะคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่ม Start หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W ลงไปนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ตัว W ขึ้นไปแล้วนะคะจะมีหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาให้นะคะหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีสัญลักษณ์เป็นสีฟ้านะคะโทนฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีตัว W อยู่บนเอกสารนี้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนกด Open หรือกดเปิดโปรแกรมได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งที่คำว่า Open หรือคำว่าเปิดนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนะคะเราจะเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Word อันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องเลือกที่ไฟล์เอกสารเปล่าตรงนี้นะคะด้านหน้าของโปรแกรม Microsoft Word จะมีไฟล์เอกสารเยอะแยะมากมายนะคะตรงส่วนที่เป็นหน้าแรกนะคะแล้วก็ตรงคำว่าใหม่ตรงนี้ให้นักเรียนเลือกเอกสารเปล่าวิธีการเลือกก็คือนำเมาส์นะคะมาวางตรงคำว่าเอกสารเปล่าตรงนี้แล้วคลิกซ้าย1ครั้งเป็นการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะคะเอาล่ะค่ะนี่คือหน้าตาของไฟล์เอกสารที่เราทำการเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการสร้างใบปลิวบนไฟล์เอกสารนี้นะคะมีใครยังเปิดไฟล์นี้ไม่ได้บ้างยกมือค่ะมีไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารตัวนี้ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดไฟล์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหาในการเปิดไฟล์งานหรือเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะคะให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมกับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากในงานนะคะสูตรที่เราจะทำใบปลิวกันในวันนี้ช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะว่าขั้นตอนที่1ในใบความรู้ที่1นี้คือขั้นตอนของอะไรคะในข้อที่1คือ
การกำหนดระยะขอบของเอก

สารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะทำการกำหนดระยะขอบกันก่อนนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติกันแล้วไหมคะพร้อมนะเอาละค่ะนักเรียนไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะวิธีการกำหนดระยะขอบนะคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งของคำว่าเขาโครงคำสั่งคำว่าเขาโครงนี่ค่ะจะอยู่ทางด้านบนนะคะมุมบนทางซ้ายของเอกสารแล้วนักเรียนก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆค้นหาจะเจอคำสั่งนะคะเครื่องมือคำว่าเขาโครงเมื่อนักเรียนคลิกไปที่เขาโครงเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะให้หาคำว่าระยะขอบนะคะจะอยู่ซ้ายสุดมุมบนซ้ายสุดนะคะคำว่าระยะขอบนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค่ะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนด้านล่างสุดเลยของคำสั่งระยะขอบนี้นะคะจะเจอกับคำว่าระยะขอบแบบกำหนดเองหาคำนี้ให้เจอนะคะระยะขอบแบบกำหนดเองหลังจากนั้นนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าระยะขอบแบบกำหนดเองได้เลยค่ะแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้นะคะแสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นหน้าต่างการทำงานเล็กๆเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะจากในใบความรู้นักเรียนจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษจำนวนเท่าไหร่คะในข้อที่5 2.50 เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะทำการตั้งค่าหน้ากระดาษตามในใบความรู้ได้เลยค่ะนะคะทั้ง4ด้านนะคะบนซ้ายนะคะแล้วก็ล่างขวานะคะจะเท่ากับ 2.50 เซนติเมตรทั้งหมดเลยนะคะตั้งค่านะคะระยะขอบให้ตรงกับในใบความรู้ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะคะก็มีการวางแนวในแนวตั้งนะคะซึ่งส่วนนี้เราไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะเราจะตั้งแค่ในส่วนของระยะขอบเพียงเท่านั้นนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนตั้งค่าระยะขอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะใครที่ตั้งค่าระยะขอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งระยะขอบนั่นเองค่ะอย่าลืมนะระยะขอบคือ 2.50 เซนติเมตรนะคะใครตั้งค่าระยะขอบได้แล้วบ้างยกมือเปลี่ยนเป็น 2.50 เซนติเมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะเอามือลงได้นะคะคนที่ตั้งค่าระยะขอบเสร็จแล้วนักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนกดตกลงเสร็จแล้วนะคะหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งค่าระยะขอบได้หรือไม่คะถ้าหากนักเรียนเกิดปัญหานะคะให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจากครูปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราตั้งค่าระยะขอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปนักเรียนยังจำไฟล์ของไพแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้ได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะทำการเปิดไฟล์นั้นขึ้นมานะคะไฟล์ของไพแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นเนื้อหาที่ครูได้เตรียมไว้ให้ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการสร้างใบปลิวได้เลยโดยวิธีการนำข้อมูลนี้ไปใช้นะคะวิธีการคือการคัดลอกในกรณีเดียวกับที่นักเรียนเคยคัดลอก URL เมื่อสักครู่นี้วิธีการนะคะเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่หน้าคำว่าไพแฮมเบอร์เกอร์วางไว้เฉยๆยังไม่ต้องคลิกเมื่อนักเรียนวางไว้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ทำการลากเมาส์นะคะคลุมดำลงมาแบบนี้เพื่อเป็นการเลือกข้อความที่เราจะคัดลอกนะคะลากเมาส์ลงมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายของการอ้างอิงแหล่งที่มาให้เกิดเป็นแถบสีเทาๆดำๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า copy
COPY นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คัดลอกได้เลยเมื่อนักเรียนกดคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปิดไฟล์เอกสารที่เราทำการตั้งค่าหน้ากระดาษไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดไฟล์เอกสารนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่บนหน้าเอกสารของนักเรียนนะคะวิธีการในการวางข้อความก็เหมือนกับตอนที่วาง URL ค่ะคลิกขวาบนเอกสารที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วเลือกตัวเลือกที่1เลยค่ะการรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับได้เลยเพราะว่านะคะนักเรียนจะได้ง่ายต่อการจัดระเบียบข้อความนี่คือการคัดลอกข้อมูลแล้วก็นำมาวางไว้ที่เอกสารของตัวเองลืมบอกไปนะคะกรณีของนักเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษเวลานักเรียนนะคะกดคัดลอกจะเป็นคำว่า copy copy นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น paste ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะคะนักเรียนตอนนี้เราทำการแทรกข้อความเสร็จสิ้นเรียบร้อยลำดับต่อไปจากนี้นะคะจะเป็นการจัดระยะห่างระหว่างข้อความนะคะวิธีการจัดระยะห่างนะคะให้นักเรียนนะคะนำเมาส์มาวางไว้ด้านหน้าของคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ในย่อหน้าแรกค่ะอันดับแรกนักเรียนจะต้องนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้าย1ครั้งตรงหน้าคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ในบรรทัดที่2ให้เกิดเป็นเคอร์เซอร์กระพริบแบบบนหน้าจอนะคะอยู่บนหน้าคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ได้หรือยังคะได้แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนเขาโครงเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือเดิมเลยคำสั่งเดิมนะคะตรงส่วนที่เป็นเขาโครงที่เราได้ทำการจัดหน้ากระดาษไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนนี้นะคะการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเราจะทำตรงส่วนที่เป็นการเยื้องแล้วก็ระยะห่างให้นักเรียนหาแถบเครื่องมือตรงนี้เลยเห็นไหมคะคำว่าการเยื้องระยะห่างจะมีการกำหนดการเยื้องซ้ายและขวาระยะห่างก่อนและหลังซึ่งในใบความรู้เราจะกำหนดระยะห่างก่อนถึงย่อหน้าเป็นจำนวน18 point เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาตั้งค่าที่คำว่าก่อนหาเมนูนี้ให้เจอนะคะระยะห่างตรงนี้ในส่วนของคำว่าก่อนให้เปลี่ยนตัวเลขในช่องนี้ให้เป็น18 PT แบบนี้หรือ18 point นะคะและนักเรียนกด enter ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งทำให้ดูไปพร้อมๆกันเมื่อนักเรียนแก้ไขตัวเลขตรงระยะห่างก่อนตรงนี้นะคะเป็น18 point แล้ว enter สิ่งที่เกิดขึ้นในบรรทัดที่2จะมีระยะห่างระหว่างบรรทัดที่มากขึ้นได้ไหมคะได้นะส่วนใหญ่ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะกำหนดระยะตรงส่วนที่เป็นระยะห่างคำว่าก่อนเป็น18 PTหรือ18 point นักเรียนจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดตรงนี้ที่มีระยะห่างมากขึ้นนะคะต่อไปนักเรียนเหลืออีก2ขั้นตอนเราก็จะจบการทำงานแล้วครูจะปล่อยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเมื่อนักเรียนกำหนดระยะห่างได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่การแทรกรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้มีภาพของแฮมเบอร์เกอร์อยู่ถูกไหมคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องเลือกก่อนว่าจะแทรกรูปภาพไว้ที่ใดบางคนอาจจะแทรกไว้บรรทัดสุดท้ายต่อจากที่มาก็ได้หรือบางคนอาจจะแทรกหลังจากที่จบย่อหน้าแรกก็ได้นะคะนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งที่นักเรียนต้องการจะแทรกรูปภาพได้เลยนะคะกรณีของคุณครูนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างการแทรกรูปภาพในบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาหลังคำว่าหลอดเลือดนะคะนี่คือตำแหน่งที่ครูจะใช้ในการแทรกรูปภาพ
นักเรียนเลือกตำแหน่งของตัวเองได้เลยว่า

0: การจะแทรกรูปภาพไว้ตรงส่วนใดนะคะอ่ะพร้อมที่จะแทรกรูปภาพไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนต้องการจะแทรกรูปภาพให้นักเรียนนะคะไปที่คำสั่งคำว่าแทรกตรงนี้ค่ะจะเป็นคำสั่งที่3นะคะมุมซ้ายบนคำว่าแทรกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insert นะคะถ้าคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมของเครื่องไหนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า insert ขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะภาษาไทยคือคำว่าแทรกหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอกับคำว่ารูปภาพนะคะในคำสั่งนี้จะมีตั้งแต่หน้าปกหน้าเปล่าตัวแบ่งหน้าตารางรูปภาพรูปร่างเป็นต้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่งรูปภาพนะคะมีใครยังไม่เจอไหมคะเจอแล้วนะนักเรียนนะคะทำการคลิกซ้ายที่คำว่ารูปภาพได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะแล้วเลือกคำสั่งที่1ค่ะอุปกรณ์นี้จะมีคำสั่งให้นักเรียนเลือกแทรกรูปภาพจากที่ใดใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกคำสั่งที่1เลยอุปกรณ์นี้ค่ะจะเป็นการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ในไฟล์อุปกรณ์ของเราค่ะกรณีของนักเรียนที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เป็นคำว่าอุปกรณ์นี้ให้นักเรียนสังเกตเป็นสัญลักษณ์รูปภาพที่ขึ้นเป็นไอคอนหน้าคำสั่งนั้นก็ได้ค่ะใช้สัญลักษณ์เดียวกับคุณครูนะคะจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมด3คำสั่งถูกไหมคะให้ใช้คำสั่งแรกเลยเป็นการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะคะคลิกคำนี้ได้เลยคุณครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อนักเรียนคลิกที่คำสั่งรูปภาพกดที่คำว่าอุปกรณ์นี้นะคะหรือสัญลักษณ์ไอคอนนี้ได้เลยแล้วก็ทำการเปิดโฟลเดอร์ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปพายแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้ในโฟลเดอร์นั้นจะมีรูปภาพแฮมเบอร์เกอร์อยู่ให้นักเรียนคลิกซ้ายที่รูปภาพคลิกซ้ายที่รูปภาพเลยนะคะแล้วก็กดแทรกได้เลยค่ะกดที่คำว่าแทรกเลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกดที่คำว่าแทรกเสร็จแล้วรูปภาพของนักเรียนก็จะอยู่ในเอกสารเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทำการจัดรูปภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามตามที่นักเรียนต้องการนะคะวิธีการอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้รูปภาพแล้ววิธีการจัดตำแหน่งนะคะนักเรียนในกรณีที่นักเรียนต้องการจัดตำแหน่งให้นักเรียนหาคำสั่งคำว่าตำแหน่งจะอยู่ในชุดคำสั่งของรูปแบบรูปภาพคำสั่งนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปภาพของตัวเองกรณีนี้นะนักเรียนทำไปพร้อมกันนะคะคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปภาพของตัวเองหลังจากนั้นจะมีคำสั่งว่ารูปแบบรูปภาพขึ้นมาค้นหาคำสั่งว่ารูปแบบรูปภาพนะคะแล้วไปต่อที่คำว่าตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจัดตำแหน่งรูปภาพเลยว่าต้องการจะให้รูปภาพอยู่ในตำแหน่งใดของเอกสารจะเป็นมุมซ้ายมุมขวามุมบนตรงกลางหรือจะเป็นกลางสุดของเอกสารก็ได้นะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถตั้งค่าได้เลยเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนเลือกรูปแบบนะคะรูปภาพของนักเรียนก็จะขยับไปตามตำแหน่งที่นักเรียนเลือกเมื่อนักเรียนได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็คลิกซ้ายตรงตำแหน่งนั้นได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นในการจัดตำแหน่งรูปภาพเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบปลิวนี้ด้วยตัวเองใครที่มีปัญหาเดี๋ยวคุณครูเข้าไปช่วยนะคะไม่ต้องตกใจตอนนี้ให้นักเรียนใช้วิธีการศึกษาเพิ่มเติมจากในใบงานว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วคุณครูจะเดินเข้าไปช่วยเหลือนะคะอ่ะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะส่วนใหญ่นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถทำใบปลิวตามขั้นตอนที่ครูได้สอนลงไปแล้วนะคะทำออกมาได้เกือบสมบูรณ์ 100% เลยเก่งมากๆนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะนักเรียนเมื่อเราได้ลงมือทำงานไปแล้วนะคะจะต้องมีการบันทึกไฟล์งานเพื่อทำการส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของ padlet.com ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันนะคะวิธีการบันทึกไฟล์งานนะคะทำได้โดยอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องไปที่เมนูคำว่าไฟล์ที่อยู่มุมซ้ายบนสุดของโปรแกรมค่ะนักเรียนค้นหาคำว่าไฟล์ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะดูไปพร้อมๆกันนะคะค้นหาที่คำว่าไฟล์ค่ะบนหน้าโปรแกรมของตัวเองจะอยู่มุมซ้ายบนสุดนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนักเรียนไปที่คำว่าบันทึกเป็นเจอไหมคะแล้วนักเรียนคลิกซ้ายอีก1ครั้งตรงคำว่าบันทึกเป็นหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอทางด้านขวามือนะคะจะเจอกับคำว่าไฟล์ไพร์แฮมเบอร์เกอร์จะอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนเห็นไหมคะยังอยู่ในหมวดของบันทึกเป็นนะนักเรียนคลิกที่โฟลเดอร์ของไฟล์ไพร์แฮมเบอร์เกอร์ที่ครูได้มีไว้ให้คลิกซ้ายได้เลยเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการบันทึกใช่ไหมคะลำดับต่อไปเราจะทำการบันทึกลงไปในโฟลเดอร์นี้บางคนนะคะจะขึ้นเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้นักเรียนกดบันทึกนะคะแล้วก็จะมีตรงนามสกุลไฟล์ค่ะด้านล่างนักเรียนของนักเรียนนะคะหาคำว่านามสกุลไฟล์บรรทัดที่2จะเป็นนามสกุล Word Document เหมือนของคุณครูใช่ไหมคะให้นักเรียนทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PDF ค่ะเปลี่ยนเป็น PDF ได้เลยค่ะนามสกุลไฟล์นะคะเปลี่ยนเป็น PDF เมื่อนักเรียนเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PDF แล้วให้นักเรียนกดบันทึกได้เลยถามว่าทำไมต้องใช้เป็นไฟล์ PDF เพราะว่าเวลานักเรียนนำส่งขึ้นบน padlet.com อะค่ะจะได้ไม่เกิดการเคลื่อนที่ของรูปแบบของตัวหนังสือนะคะเราจะได้คงรูปแบบที่ชัดเจนไว้นะคะทำให้งานนำเสนอของเราไม่เกิดข้อผิดพลาดนั่นเองเมื่อนักเรียนแก้ไขนามสกุลไฟล์เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะกดบันทึกเลยนะตอนนี้นะคะไฟล์ไพร์แฮมเบอร์เกอร์ของนักเรียนนะคะได้ถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ถูกไหมคะจะมีไฟล์ที่เป็นลักษณะของ PDF แบบนี้ถูกต้องไหมคะลำดับต่อไปให้นักเรียนเปิด padlet.com ขึ้นมาเลยค่ะเปิด padlet.com ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นมุมขวาล่างจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้มุมขวาล่างนะคะให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลือกสัญลักษณ์ตัวแรกเลยค่ะสัญลักษณ์คำว่าอัปโหลดนะคะเลือกเลยเมื่อนักเรียนเลือกสัญลักษณ์อัปโหลดเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างนี้แสดงผลขึ้นมาให้นักเรียนเปิดโฟลเดอร์ของไพร์แฮมเบอร์เกอร์แล้วจะมีไฟล์ที่นักเรียนได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นไฟล์ PDF นักเรียนเลือกไฟล์ PDF ได้เลยนะคะแล้วก็กด Open หรือกดเปิดที่เป็นภาษาไทยเลือกไฟล์ PDFตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็กด Open ได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยทำการอัปโหลดเอกสารของนักเรียนเมื่อนักเรียนทำการอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งได้เลยค่ะกดส่งมุมขวาบนได้เลยเห็นไหมคะตอนนี้ผลงานนักเรียนนะคะขึ้นมาอยู่บนหน้า padlet.com หลายคนแล้วนะคะนี่คือวิธีการส่งงานผ่าน padlet.com ในสัปดาห์หน้าเราจะยังคงทำงานแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะระหว่างนี้นะคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติในการทำใบปลิวกันไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรุปบทเรียนนะคะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตนะคะหรือนำเสนอการทำงานเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเป็นการทบทวนว่าเราได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิว
อย่างไรไปบ้างนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้ไปกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำการสาธิตนะคะวิธีการในการสร้างใบปลิวที่นักเรียนได้ทำมาแล้วตั้งแต่แรกเลยนั่งเลยค่ะอันดับแรกเราต้องทำการกำหนดระยะขอบถูกไหมคะไปที่คำสั่งเขาโครงเลยค่ะนะครับนักเรียนนะคะมีการเลือกระยะขอบโดยการกำหนดระยะขอบด้วยตนเองนะคะให้มีขนาดเท่ากับ 2.50 เซนติเมตรนะคะเปลี่ยนตรงตัวเลขได้เลยค่ะนี่เป็นการทำงานที่นักเรียนได้ลงมือสร้างใบปลิวด้วยตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการกำหนดระยะขอบนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษต่างๆ

จากที่ได้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคือการคัดลอกข้อมูลถูกไหมคะเปิดไฟล์ต่อไปขึ้นมาเลยค่ะไฟล์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็นักเรียนทำการคัดลอกข้อมูลวิธีการคัดลอกข้อมูลทำอย่างไรคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดำข้อความทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลยค่ะคลิกขวาตรงข้อความกดคัดลอกแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาเลยขั้นตอนต่อไปเมื่อนักเรียนนะคะคัด

0: ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการวางข้อความคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกตัวเลือกของการวางในตัวเลือกที่1คลิกซ้าย1ครั้งนะคะนี่คือขั้นตอนของการวางข้อความเมื่อนักเรียนวางข้อความเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปในใบความรู้คือการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดถูกไหมคะนักเรียนทำต่อได้เลยค่ะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะจะเป็นในส่วนของระยะก่อนนะคะเป็น18 point นั่นเองค่ะกด enter เลยค่ะเมื่อนักเรียนตั้งค่าเป็น18 point เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าระยะห่างของบรรทัดจะมีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตั้งค่าระยะห่างเสร็จแล้วลำดับต่อไปคืออะไรเอ่ยคือการแทรกรูปภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไปที่เมนูแทรกได้เลยค่ะแล้วหาคำว่ารูปภาพเลือกที่อุปกรณ์นี้ค่ะแล้วก็หาโฟลเดอร์ใช่ไหมคะเมื่อเปิดโฟลเดอร์ได้แล้วก็แทรกรูปภาพลงไปได้เลยแล้วก็จัดตำแหน่งรูปภาพค่ะคลิกที่รูปภาพเลือกที่ตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็เลือกจัดตำแหน่งรูปภาพได้เลยว่าต้องการให้อยู่ตรงส่วนไหนของหน้ากระดาษนะคะตอนนี้นักเรียนได้ทำการจัดรูปแบบของรูปภาพแล้วก็ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนกดบันทึกเลยไปที่เมนูไฟล์ค่ะกดบันทึกเป็นค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะอย่าลืมว่าเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น PDF นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะกดบันทึกเนื่องจากจะมีชื่อไฟล์ทางด้านบนเห็นไหมคะใส่ชื่อไฟล์ลงที่นี่ให้ใส่เป็นเลขที่ของตัวเองลงไปค่ะนักเรียนเลขที่เท่าไหร่คะใส่เลขที่ได้เลยค่ะแล้วกดบันทึกค่ะโอเคนักเรียนคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนี่คือตัวแทนนักเรียนที่ออกมานำเสนอวิธีการในการสร้างใบปลิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการบันทึกนะคะส่วนขั้นตอนในการส่งงานขึ้นบน padlet.com นะคะคุณครูก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะซึ่งระหว่างนี้นักเรียนสามารถส่งผลงานมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนวันนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมการสร้างงานเอกสารเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะบางคนสนุกเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมคะได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปเลยค่ะคุณครูจะขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะจากวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการสร้างใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนสรุปบทเรียนให้คุณครูหน่อยว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างได้เรียนรู้เรื่องใดขอตัวแทน1คน
1: เรียนเกี่ยวกับการสร้างเอกสารและสร้างใบปลิวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะประมือให้กับเพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้สรุปออกมาก็คือวันนี้หลักๆเลยเราได้สร้างงานเอกสารใช่ไหมคะมีการสร้างใบปลิวออกมาแล้วก็มีการปฏิบัติในการวิธีการในการสร้างใบปลิวออกมาเป็นตามขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลงานขึ้นบน padlet.com นั่นเองเก่งมากๆนะคะวันนี้นักเรียนทำได้สมบูรณ์แบบเกือบ 100% ทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะครูเชื่อว่าในวันนี้นะคะนักเรียนคงจะได้สนุกกับการสร้างใบปลิวไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องนี้นะคะแต่ถ้าหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่สามารถจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพไ ตามความต้องการทำให้สามารถสร้างงานเอกสารในการเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนแบบประเมินตนเองครูฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ประเมินตนเองออกมาได้ว่าอย่างไรนะคะในเรื่องของการสร้างใบปลิวได้ความรู้อะไรไปบ้างอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเกิดอุปสรรคอะไรบ้างในการเรียนรู้นะคะกลับไปประเมินตนเองให้เรียบร้อยรวมถึงนักเรียนปลายทางก็ประเมินตนเองนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดหรือว่าต้องการอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องใดนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะยังคงเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการสร้างงานประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับในวันนี้เราใช้ใบปลิวในครั้งหน้าเราจะสร้างงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับซึ่งเราจะยังคงเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมในครั้งถัดไปนะคะได้แก่1เลยค่ะใบความรู้ที่2เรื่องการสร้างแผ่นพับนะคะ2ค่ะกระดาษสำหรับทดลองพับแผ่นพับตามจำนวนนักเรียนและ3ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Word อีกเช่นเคยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำกริยาหลักๆแล้วถ้าจะพูดให้เข้าใจโดยง่ายคำกริยาจะแบ่งใหญ่ๆได้กี่ชนิดกี่ประเภท2ชนิดหรือ2ประเภทก็ได้ใครจะตอบให้เพื่อนฟังได้บ้างพงษ์ธนาม
3: ีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมครับ
2: ก็จะมีคำกริยาที่มีหน่วยกรรมคำกริยาที่มีหน่วยกรรมแสดงว่าต้องการกรรมไหมจะต้องมีกรรมมารองรับแล้วคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมจะเป็นต้องมีกรรมไหม
3: ไม่จำเป็นคร
2: ับไม่จำเป็นต้องมีกรรมนะครับคำกริยาที่มีหน่วยกรรมเนี่ยเช่นคำกริยาสกรรมคำกริยาทวิกรรมส่วนคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมเช่นคำกริยา
3: อ
2: กรรมอะแปลว่า
3: ไม
2: ่ไม่อะแปลว่าไม่อกรรมก็คือ
3: ไม่มีกรรมคร
2: ับไม่มีกรรมต่อมาคำกริยาคุณศัพท์คำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยาอะไรอีกครับ
3: คำกริยา
2: คำกริยานำมีนามแล้วก็มีคำกริยา
3: ตามครับ
2: ปรบมือให้พงษ์ธนาครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำช่วยกริยาซึ่งนักเรียนครับคำช่วยกริยาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคำกริยาคำช่วยกริยาจะไม่ใช่คำกริยาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตประโยคต่อไปนี้ครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านประโยคพร้อมกันดังๆ3 4

0: ถ้าจะค้นหาคำกริยานักเรียนอาจจะพุ่งเป้าไปที่คำว่าไปเพราะคำว่าไปเนี่ยเป็นลักษณะของคนของนามที่ทำไมของสรรพนามที่สามารถเดินทางเช่นเราไปโรงเรียนคุณยายไปวัดคุณตาไปสวนเนี่ยมันแสดงอาการแสดงการกระทำของนามหรือสรรพนามของคนนั่นเองแต่ตัวสีแดงที่ครูโอต้องการให้นักเรียนมองเห็นคือคำว่าจะถ้าให้คาดการนักเรียนคิดว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังยังสถานการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นถ้าตัดคำสีแดงออกก็จะเป็นฉันไปหาเขาวันพรุ่งนี้อันนี้คือกำลังเกิดขึ้นอยู่สมมุตินะแต่ถ้าบอกว่าฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้แสดงว่ายัง
1: ไม่เกิดขึ
0: ้
1: น
0: แสดงว่ายัง
1: ไม่เกิดข
0: ึ้
1: น
0: ยังไม่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยใช้คำว่าจะไหม
2: เคย
0: ใครยกตัวอย่างได้บ้างใครยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะที่ตนเองเคยพูดปลายทางก็ตอบคำถามกับครูประจำชั้นได้เลยนะครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายฟังโดยใช้คำว่าจะสิครับ
3: ฉันจะไปกินข้าวครับ
0: ฉันจะไปกินข้าวสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังครับ
3: ยังครับ
0: ยังไม่เกิดขึ้นเอาปรบมือให้ฉัตรมงคลคนอื่นมีไหมพัทธริกา
4: ฉันจะไปเดินเล่นค่ะ
0: ฉันจะไปเดินเล่นกับใครก็ไม่รู้นะครับพัทธริกาเหตุการณ์ที่หนูแต่งประโยคมาเนี่ยเกิดขึ้นยังครับ
4: ยังค่ะ
0: เพียงแค่เราตั้งใจใช่ไหมว่าจะไปจะทำสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับและคำว่าจะนี่แหละมันคือคำช่วยกริยาละละนาละละนายกมือเดี๋ยวให้ละละนายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ
4: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนค่ะ
0: ฉันจะไปแข่งพูดภาษาจีนละละนาเนี่ยเคยไปแข่งใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เคยไปแข่งพูดภาษาจีนปรบมือให้เพื่อนเมื่อสักครู่ที่เพื่อนทั้งต้นทางนะครับและปลายทางที่ได้ตอบคำถามนั้นก็เป็นการยกตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าจะในการแต่งประโยคนั้นๆนะครับซึ่งก็มีความหมายว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับฉันจะไปหาเขาวันพรุ่งนี้ก็เป็นประโยคที่มีคำช่วยกริยาก็คือคำว่าจะนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดนอกจากคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่ามีคำอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับคำกริยาดังที่ครูโอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำว่าตอบดังๆครับ
1: คำช่วยกริยา
0: ซึ่งก็คือคำช่วยกริยาซึ่งถ้ามองตามรูปคำศัพท์คำว่าช่วยนักเรียนเข้าใจคำว่าช่วยไหมก็คือไปช่วยคำกริยาให้มันทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับคำช่วยกริยาก็คือคำชนิดหนึ่งซึ่งไปทำหน้าที่ในการช่วยกริยานะครับนอกจากคำกริยาแล้วเนี่ยเรายังมีคำชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าคำช่วยกริยาซึ่งไม่ใช่คำกริยาจำไว้นะถ้าครูโอออกข้อสอบแล้วถามว่าคำช่วยกริยาใช่คำกริยาหรือไม่นักเรียนต้องตอบว่า
1: ไม่ใช่
0: และก็ไม่สามารถปรากฏอยู่ตามลำพังได้คำกริยาเนี่ยก็ปรากฏอยู่ตามลำพังเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะความหมายจะไม่สมบูรณ์คำช่วยกริยาก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยๆตามลำพังไม่ได้ขึ้นมาตัวเดียวโดดๆในประโยคไม่ได้นะครับและจะต้องปรากฏอยู่ร่วมกับคำกริยาเพราะการที่เราจะไปช่วยใครการที่คำหนึ่งจะไปช่วยใครมันต้องไปอยู่ทำไมอยู่ใกล้ๆเหมือนเราไปช่วยเพื่อนทำงานช่วยคุณครูยกของเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนไปอยู่ใกล้ๆกับคุณครูเข้าใจแบบนี้นะและวันนี้ก็อย่างที่ทราบเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำช่วยกริยา ก็จะมีชนิดของคำช่วยแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนักเรียนต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาให้ได้รวมไปถึงการจำแนกเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้ด้วยและสุดท้ายช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาเมื่อวานนะครับนักเรียนเรียนเรื่องคำกริยาสนุกไหม
1: สนุก
0: ยังเข้าใจยังจำได้ใช่ไหมครับ
1: จำได
0: ้ต่อมานะครับในส่วนของคำถามชวนคิดข้อต่อมานักเรียนคิดว่าคำช่วยกริยาคืออะไรทราบไหมว่าคำช่วยกริยาคืออะไรจากที่ครูโออธิบายตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอจะตอบได้ไหมกลุ่มหนึ่งตอบได้ไหมครับคำช่วยกริยาอาจารย์มงคลกลุ่มที่3ตอบได้ดีนะครับวันนี
3: ้เป็นคำที่มาช่วยคำกริยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
0: คำช่วยกริยาก็ต้องเป็นคำที่มาช่วย
3: กริยา
0: ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือคำช่วยกริยาคือคำที่บอกความหมายทางไวยากรณ์ของคำกริยาก็คือมาช่วยทำให้คำกริยาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำช่วยกริยาพร้อมกันนะครับ3 4

0: เก่งมากนักเรียนดูส่วนที่ขีดเส้นใต้คำกริยาไม่ใช่คำกริยาสายหน้าไว้เลยคำกริยาไม่ใช่คำกริยานะครับแต่จะปรากฏร่วมกับคำกริยาก็คือไปช่วยไงการที่คำหนึ่งไปช่วยก็จะต้องไปอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันนะครับเพื่อบอกความหมายทางไวยากรณ์ต่อมาชนิดของคำช่วยกริยาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าชนิดของคำช่วยกริยามีกี่ชนิดมีทั้งหมด4ชนิด1คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายบอกการว่าคำว่าการนี่แปลว่าอะไรการกอไก่สระอาลอลิงการเคยได้ยินคำว่าการเวลาไหมการแปลว่าเวลาเป็นการแสดงความหมายบอกเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตอดีตเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าอนาคตไหม
1: เข้าใจ
0: คำว่าอดีตไหมต่อมาคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรืออาจจะเกิดเป็นประจำก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่าเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งไหมเช่นตอนนี้ครูโอกำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดกำลังสอนนักเรียนนักเรียนก็กำลัง
1: ฟ
0: ังกำลังตั้งใจเรียนนะครับต่อมาชนิดที่3คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายคาดคะเนรู้จักคาดคะเนไหมเช่นครูโอคาดคะเนว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกขอร้องกรุณา
1: ช่วยค
0: ่
1: ะ
0: กรุณาถอดรองเท้ากรุณาช่วยฉันออกจากความลำบากด้วยเถิดเนี่ยเป็นการขอร้องต่อมาบังคับห้ามต้องเธอต้องกินข้าวเดี๋ยวนี้คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จนักเรียนต้องทำการบ้านให้เสร็จในชั่วโมงนี้แบบนี้เรียกว่าการบังคับหรือคำสั่งต่อมาชนิดที่4คำช่วยกริยาที่แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทำก็คือโดนกระทำเช่นหมาโดนกระทำแบบนี้นะครับ

0: ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในส่วนของชนิดแรกแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตไม่ยากหมอได้ผ่าเอาเนื้อร้ายออกหมดแล้วเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต
1: อด
0: ี
1: ต

0: เป็นกริยาแต่คำว่าได้เนี่ยมันมาช่วยให้ทำไมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อบอกว่ามันเป็นอดีตซึ่งผ่านมาแล้วประโยคต่อมาฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้เกิดขึ้นยังเป็นอนาคตปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าสัปดาห์หน้าครูโออยู่ไหมไม่อยู่นักเรียนก็ไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยครูโอจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดสัปดาห์หน้าแสดงว่าครูโอไปหรือยัง
1: ยัง
0: แสดงอดีตหรืออนาคต
1: อ
0: นาคตนะครับต่อมาแสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งหรือเป็นประจำสม่ำเสมอก็ได้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างประโยคแรกผมกำลังอาบน้ำอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแสดงว่าเกิดเหตุการณ์แบบไหน
2: เป็นเหตุการณ์แบบ
0: ขณะใด
2: ขณะ
0: หนึ่งซึ่งขณะนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะทำไมอยู
2: ่อาบน
0: ้
2: ำอย
0: ู่อาบน้ำอยู่ต่อมาเขามักออกไปวิ่งทุกเย็นแสดงว่าทุกเย็นทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะไปทำไม
2: ไปวิ่ง
0: แสดงว่าเขาทำบ่อยไหมทำบ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงความหมายว่าเหตุการณ์นี้ทำเป็นประจำนาฬิกาเพิ่งตายคำว่าเพิ่งเนี่ยเป็นการแสดงว่าผ่านมานานหรือยัง
2: ยัง
0: แสดงว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองนะครับก็คือแสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจนะต่อมาข้อที่3ชนิดที่3เขาบอกว่าแสดง
2: ความหมาย
0: การคาดคะเนนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วว่าการคาดคะเนคืออะไรการขอร้องคืออะไรแล้วก็การบังคับคืออะไรกลุ่ม5เดี๋ยวช่วยบอกครูโอนะครับเย็นนี้ฝนคงตกแน่แสดงการคาดคะเนอย่างไรกลุ่มที่5ตอบคำถามครับช่วยกันในกลุ่มภายในกลุ่มปรึกษากันว่าเย็นนี้ฝนคงตกแน่เป็นการคาดคะเนอย่างไรกัญญาวัฒน
3: ์แสดงถึงอนาคตครับ
0: แสดงถึงอนาคตเป็นการคาดคะเนว่าเย็นนี
3: ้ฝนจะตกครับ
0: ฝนจะตกแน่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมาเขายังรับราชการอยู่มั้งเขายังรับราชการอยู่มั้งเหมือนเป็นการเดาการคาดคะเนแบบไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังรับอยู่หรือเปล่าแบบนี้เข้าใจไหมครับต่อมาคุณต้องคืนเงินผมให้ได้บังคับเลยบอกเลยนะครับว่าต้องคืนเงินใครที่ยืมเงินเพื่อนก็คืนเพื่อนเสียเพื่อนก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาเขาขอร้องว่าโปรดงดสูบบุหรี่ในอาคารเป็นการขอร้องคำไหนที่แสดงถึงการขอร้องคำว่าโปรดเพราะฉะนั้นตัวอักษรสีแดงวันนี้มีคำว่าคงคำว่ายังคำว่าต้องคำว่าโปรดเป็นการแสดงความหมายการคาดคะเนขอร้องและบังคับนี่คือคำช่วยกริยานะครับต่อมาชนิดสุดท้ายชนิดที่4นะครับคำช่วยกริยาที่แสดงความหมายเป็นผู้รับการกระทำก็คือถูกกระทำโดนกระทำนั่นเองเข้าใจคำว่าถูกโดนไหมถูกกระทำโดนกระทำนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกรถเราถูกรถคันนั้นเฉี่ยวเอารถถูกกระทําโดยการเฉี่ยวแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้รับการกระทําต่อมา จ้าตูบโดนขัง

0: จ้าตูบนี่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดเป็นสุนัขเจ้าตูบเป็นสุนัขเจ้าตูบโดนขังแสดงว่าเจ้าตูบถูกกระทําด้วยวิธีการ
1: ขัง
0: น่าสงสารเนาะน่าสงสารนะครับสุนัขถูกกระทําโดยการขังแบบนี้เรียกว่าผู้รับการกระทําหรือผู้ถูกกระทํานั่นเองนะครับนักเรียนเปิดไปที่ใบงานที่7เรื่องคำกริยาตอนที่1การวิเคราะห์ชนิดคำช่วยกริยานะครับทุกคนเปิดไปหรือยังในใบงานของนักเรียนนะครับตอนที่1เป็นการวิเคราะห์คำช่วยกริยาคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาประโยคแล้วนำหมายเลขของชนิดคำช่วยกริยาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสมหมายเลข1เป็นคำกริยาชนิดใดต้นทางตอบพร้อมกันสิครับแสดงความหมายบอกการเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหมายเลข2ล่ะครับหมายเลข3ล่ะครับ
1: แสดงความหมายการคณิตขอร้องบังคับ
0: และสุดท้ายหมายเลข4
1: แสดงความหมายการเป็นผู้รับการกระทำ
0: คำชี้แจงจะให้นำหมายเลขไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกไหมนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความอ่ะเดี๋ยวเราดูประโยคแรกพร้อมกันที่หน้าจอนะครับข้อที่1เขาได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเป็นอดีตคำช่วยกริยาคือคำว่าได้อันนี้แสดงความหมายตามข้อใดข้อ1 2 3 4ข้อไหนครับข้อที่1ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่2ผมกำลังทำการบ้านอยู่เลยไม่ได้ไปช่วยแม่ทำงานบ้านคำว่ากำลังแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่งกำลังทำสิ่งนี้อยู่เลยไปช่วยแม่ไม่ได้ก็คือหมายเลข2หมายเลข2แสดงอะไรเป็นคำช่วยกริยาแสดงอะไรครับหมายเลข2แต่เหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่งต่อมาประโยคที่3เที่ยงวันนี้แดดคงร้อนจ้าแน่ๆเฉลยคือหมายเลข3เพราะอะไร
2: เพราะว่าเป็นการคาดคะเน
0: เพราะว่าเป็นการคาดคะเนปลายทางก็ทำไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่4น้องชายถูกแม่ดุเพราะดื้อน้องชายถูกแม่ดุคำช่วยกริยาคือคำว่าถูกแสดงว่าน้องชายถูกกระทำโดยวิธีการดุเพราะดื้อพวกเราเคยดื้อไหม
1: เคย
0: ครูโอเชื่อก็ได้ว่าไม่เคยดื้อนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขอะไรหมายเลข4นะครับปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็ลองพิจารณาคิดไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับต่อมาข้อที่5ฉันจะไปหาพ่อที่นครปฐมในวันพรุ่งนี้คำช่วยกริยาคือคำว่าคำว่า
1: จะ
0: แล้วคำว่าจะเป็นคำช่วยกริยาชนิดใดแล้วเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็น
0: อนาคตแสดงว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นเฉลยคือหมายเลข1นะครับไปนครปฐมในวันพรุ่งนี้ต่อมาข้อที่6รถของพ่อโดนรถคันนั้นเฉี่ยวเอาฮะรถของพ่อโดน รถคันนั้นเฉี่ยวเอาแสดงว่าคำว่าโดนเนี่ยเป็นแบบไหน
2: โดนกระทำ
0: โดนกระทำแบบไหนโดยวิธีการเฉี่ยวก็คือหมายเลข4ปลายทางดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับต่อมาข้อที่7เขาถูกเชิญเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสแสดงว่าเขาทำไมเขาถูกเชิญไปเป็นการได้รับการกระทำเขาถูกกระทำด้วยวิธีการเชิญเชิญไปเป็นประธานตอบหมายเลข4นะครับและข้อที่8นาฬิกาเพิ่งตายนาฬิกาเพิ่งตายแสดงว่าเพิ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งสิ้นสุดไปแสดงว่านาฬิกาทำไมเพิ่งตายก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อที่9คุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานข้าวเสร็จมักแสดงว่าทุกครั้งที่คุณตารับประทานข้าวเสร็จก็จะ
2: ทานผลไม้ก่อน
0: ประโยคนี้ถ้าพิจารณาจะมีระดับภาษาอยู่2ระดับคือคำว่ากินกับคำว่ารับประทานกินเนี่ยเป็นภาษาปากใช่ไหมเป็นภาษาทั่วไปรับประทานก็จะสุภาพขึ้นมาหน่อยนะครับมีความเป็นทางการมากขึ้นคุณตามักกินผลไม้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแสดงว่าคุณตาทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือแสดงอะไรแสดงความหมายว่าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นประจำก็คือหมายเลข2นะครับต่อมาข้อสุดท้ายคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่า
0: คำช่วยกริยาคือคำว่า
2: ต้อง
0: คำช่วยกริยาคือคำว่าต้องคำว่าต้องเนี่ยแบบไหน
2: เป็นการบังค
0: ับเป็นการบอกบังคับเลยสั่งเลยว่าคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจก็ได้หมายเลขใดครับหมายเลข3เดี๋ยวให้ปลายทางนะครับก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เสร็จหรือยังกลุ่มที่2กลุ่มที่3เสร็จยังครับ
2: เสร็จ
0: กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เสร็จหรือยัง
2: เสร็
0: จแล้วปลายทางเสร็จยังครับปลายทางตอบมาว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จากที่เมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนได้ลองช่วยกันวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทำใบงานตอนที่2ต่อเลยนะครับเปิดไปตอนที่2ตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้แล้วให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้คำช่วยกริยาในประโยคนั้นๆให้ถูกต้องจากนั้นทำไมถ้านักเรียนเวลาเหลือก็ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานหรือใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็สังเกตการทำงานของนักเรียนรวมถึงประเมินการแต่งประโยคด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ใบงานตอนที่2ให้รูปภาพมากี่รูปภาพครับ
2: 5ร
0: ู
2: ปภาพ
0: ให้มาทั้งหมด5รูปภาพรูปภาพแรกเป็นรถทำไมกันเป็นรถชนกันนักเรียนก็สมมุติว่าเป็นรถของพี่ชายรถน้องชายรถของเพื่อนของพ่อก็ได้นะครับถูกชนต่อมารูปภาพที่2เป็นรูปภาพเกี่ยวกับ
2: การ
0: ทำกระทงไปลอยกระทงนะครับรูปภาพที่3
2: ห้ามส
0: ู
2: บบ
0: ุหรี่เป็นงดสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองรูปภาพที่4เป็นรูปภาพเกี่ยวกับกำลังตกฝนตกอยู่ใช่ไหมมีก้อนเมฆแล้วก็มีเป็นหยดน้ำลงมาสุดท้ายน่าจะเป็นเด็กชายน้องชายก็ได้กำลังทำไมกำลังเล่นกำลังวิ่งเล่นอยู่นะครับกำลังวิ่งอยู่ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพที่กำหนดให้ทั้งหมดกี่รูปภาพครับ
1: 5 รูปภาพ
0: นักเรียนทำได้ไหม
2: ได
0: ้ค่ะไม่ยากนะครับเป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพแต่ในประโยคนั้นๆต้องมีคำช่วยกริยาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้บอกว่าคำช่วยกริยาคำนั้นๆแสดงความหมายอย่างไรซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4 ความหมายความหมายที่1คือแสดงความหมายว่าเป็นอดีตหรืออนาคตความหมายที่2แสดงความหมายว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขณะใดขณะหนึ่งเป็นประจำหรืออาจจะเพิ่งสิ้นสุดไปความหมายที่3คือแสดงความหมายคาดคะเนขอร้องหรือบังคับนะครับแล้วก็ความหมายสุดท้ายคือแสดงความหมายว่าเป็นบุกระทำซึ่งตัวอย่างประโยคเนี่ยก็มีอยู่ในใบความรู้แล้วนักเรียนบางคนอาจจะดัดแปลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใช้กับรูปภาพที่นักเรียนแต่งประโยคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยเฉลยของครูกับนักเรียนก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูโอจะเขียนประโยคที่หน้าจอแล้วให้ต้นทางปลายทางนะครับพิจารณาไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางปลายทางนะครับช่วยกันบอกว่ารูปภาพแรกเราจะแต่งประโยคได้อย่างไร
3: รถของป้าร
0: ถของป้า
3: โดนชนโดนรถคันนั้นชน
0: รถของป้าไม่ต้องบอกชื่อป้าเนาะเราไม่บอกชื่อป้าใช้คำว่าโดนหรือคำว่าถูกดีโดนก็ได้โดนชนนะครับปลายทางก็ดูและตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับคำช่วยกริยาคำช่วยกริยาคือคำว่าโดนขีดเส้นใต้ไว้นะครับประโยคต่อไปนะครับเป็นรูปภาพคนกำลังทำกระทงช่วยกันพี่และน้องนะครับเราจะแต่งประโยคนี้ได้ว่า
3: ฉัน
0: ฉันกำลังทำกระทงคำช่วยกริยาคือคำว่าก
3: ำ
0: ลังซึ่งแสดงความหมายว่าทำไม
3: อยู่ในขณะ
0: ใดกำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งก็กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ที่เขากำลังทำกระทงนะครับรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพงดสูบบุหรี่ใช้คำว่าอย่างไรจะแต่งประโยคได้อย่างไรลูกงดหรือว่าห้ามหาคำช่วยกริยาโปรดคำช่วยกริยาคือคำว่าโปรดโปรดงดงดอะไรลูกโปรดงดสูบบุหรี่คำช่วยกริยาคือคำว่า
3: โปรด
0: ต้นทางและปลายทางตอบคำถามด้วยนะตอบคำถามด้วยนะครับจะได้ดูไปประกันต่อไปเป็นรูปภาพฝนตกจิรพัฒน์บอกว่าเย็นนี้ฝนคงตกหนักเย็นนี้ฝนคงตกหนักคำช่วยกริยาคือคำว่าคำว่าโค้งแสดงความหมายอย่างไรการคาดคะเนว่าฝนจะทำไมตกหนักแน่ๆต่อมารูปภาพสุดท้ายหรือยังสุดท้ายแล้วแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรเขามักออกไปวิ่งทุกเย็นเขามักออกไปวิ่งทุกเย็นคนอื่นเขาวิ่งเป็นประจำคนอื่นล่ะครับมีไหมมีคำตอบอื่นไหมเดี๋ยวเราแต่งประโยคสั้นๆได้ว่าเขามักวิ่งทุกเช้าได้ไหมได้เขามักวิ่งทุกเช้าเขามักวิ่งทุกเช้าคำช่วยกริยาคือคำว่าคือคำว่าถูกต้องแสดงความหมายอย่างไร
1: เป็นกิจกรรมประจำ
0: แสดงความหมายว่าทำอยู่เป็นประจำนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูเฉลยไปแล้วนะครับแนวทางในการตอบคำถามเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากรูปภาพแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำช่วยกริยาสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับอ่านพร้อมกัน
2: การเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยาม
0: ีประโยชน์อย
2: ่
0: างไร
2: ม
0: ี
2: ประโยชน
0: ์อย่างไรใครบอกได้บ้างถามกลุ่มที่1กลุ่มที่1ช่วยกันตอบคำถามว่าการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยามีประโยชน์อย่างไรชาลิสาบอกเพื่อนว่ามีประโยชน์อย่างไร
4: ช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆค่ะ
0: ช่วยให้รู้ว่าคำช่วยกริยาเนี่ยช่วยขยายความหมายของประโยคนั้นๆให้สมบูรณ์ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยาถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันก็คือจะ

0: ทำให้เราเนี่ยสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำช่วยกริยาได้ก็อย่างที่เพื่อนบอกคำช่วยกริยาจะช่วยให้ความหมายของประโยคนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำวิเศษถ้าอยากรู้ว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดมีความหมายไว้อย่างไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับปลายทางนะครับใบความรู้เรื่องคำวิเศษใบงานเรื่องคำวิเศษแล้วก็บัตรคำวิเศษกรณีถ้ามีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเรียนต้องกลับไปทบทวนตั้งแต่คำกริยาและคำช่วยกริยาจึงจะสามารถทำให้เรียนรู้เรื่องหลักภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเราเรียนมาตั้งแต่เรื่องคำนามต่อมา2เรียนเรื่องคำศัพท์พนาม3คำกริยาและ4ปัจจุบันนี้คำ
1: ช่วยกริยา
0: ไปทบทวนให้ดีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พยาบาลก็คือผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะมีภาวะบางอย่างถ้าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ให้การดูแลเรื่องของการรักษาเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งคำสั่งการรักษาแต่คนที่จะนำพาการรักษาไปสู่ผู้ป่วยนั่นก็คือพยาบาล
1: การเป็นพยาบาลของมหิดลนั้นเนี่ยเราได้ถูกหล่อหลอมจากตั้งแต่เราได้รับพระราชทานกำเนิดมาในรัชกาลที่5เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลของประเทศนี้โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีในรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนของเรามาแล้วปณิธานของคณะก็มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าวิชาชีพของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย
0: จบตั้งแต่ปี28ค่ะก็ทำงานมาได้33ปีเข้าปีที่34แล้วค่ะจริงๆมาบอกตั้งใจเลยที่จะมาเป็นพยาบาลที่ศิริราชก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเป็นพยาบาลศิริราชได้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนก็ศึกษาดูก็ออกต้องไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ที่มหิดลน่ะเข็มเบี้ยที่ติดที่หน้าอกเราจะเขียนคำว่าอัตนังอุปมังกาเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พอเราเริ่มมาเรียนที่คณะพยาบาลเริ่มเข้ามาที่ศิริราชเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พี่ๆก็มักจะบอกเราหรืออาจารย์มักจะบอกเราก็คือว่าขอให้เอากิจของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่งกิจของตัวเองเป็นกิจที่สองคนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่มีคนไข้แค่ในกรุงเทพมหานครแต่เป็นคนไข้ที่มาจากทั่วประเทศอะค่ะก็เลยวางระบบเรื่องของการส่งต่อประสานส่งต่อคนไข้แล้วก็ได้ไปทำเรื่องของการดูแลคนไข้ที่บ้านพอเราทำมาสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะขยายงานนะครับก็เริ่มเขียนโครงการนำเสนอไปที่คณะแพทย์ก่อนนะคะว่าเนี่ยเราต้องการทำโครงการเนี้ยเพื่อจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก็พอส่งไปคณะแพทย์เสร็จแพทย์เนี่ยก็ได้นำโครงการเนี้ยค่ะส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็เลยได้ตั้งเป็นหน่วยของเราเนี่ยหน่วยของเราหน่วยการพยาบาลต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมค่ะเวลาคนไข้คนนึงจะต้องการกลับบ้านเขาอาจจะยังมีเรื่องการดูแลบางอย่างที่ค้างอยู่เราจะให้ความรู้เขาซึ่งภาษาเราเรียกว่า empower เขาให้เขามีไปเสริมพลังเขาให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลคนไข้ที่บ้านได้โดยการประเมินก่อนตอนนี้ก็เลยทำโครงการเรื่องของการ empower ผู้ดูแลเพื่อให้เขาสามารถไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ค่ะเวลากลับบ้านเขายังต้องใช้อุปกรณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เขากลับไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่สามารถจะกลับได้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้หน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการดูแลให้ยืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านพอดีช่วงนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ QR code เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้อง

0: ไปลองไปดูซิลองไปศึกษาดูซิมันทำยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเพราะหน้าตามันดูสวยงามมีสีสันแล้วก็อ่านง่ายก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะนั่นเราก็ทำ QR โค้ดสิมันจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีเวทีให้พวกเราไปนำเสนอโครงการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมชื่อว่าการประชุม MUQD ปีที่ผ่านมาด้วยโครงการ QR Code เนี่ยเขาได้รางวัล Poster Presentation ดีเด่นด้านบริการสุขภาพ
1: จะได้เห็นว่าพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่ของการมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตวิญญาณของการที่จะดูแลคนไข้ให้กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุรีก็ตามนั้นทำหน้าที่มองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนไข้ความลำบากใจหรือสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ดูแลเขาพยาบาลของเราจะทำหน้าที่นั้นทันที
0: รวมสุดบอกกับน้องๆว่าถ้าพี่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งพี่อาจจะดูคนไข้ได้ไม่ถึง10คนแต่ถ้าการที่เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดเนี่ยพยาบาลมาฟังเราเอาแค่100คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่10คนเขาก็ดูคนไข้ได้เป็น100คนมันดีกว่าที่เราทำคนเดียวได้10คนมันก็เลยเป็นความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้ที่เดินถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงนะคะความรู้ที่มาจากตำราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สำคัญคือความรู้จากการทำงานของเราเราถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาของแผ่นดินผู้นำทางด้านไหนผู้นำทางด้านความรู้เราซึ่งเป็นคนจากมหิดลเรามีองค์ความรู้อะไรแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะของมหาวิทยาลัยอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้อยากจะบอกน้องๆว่าคนไข้ที่มาหาเราก็อาจจะหดหู่อาจจะมีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เขาผ่านมือเราอยากให้เราดูแลเขาแล้วเขามีความสุขเพราะจริงๆพอคนไข้เขายิ้มกลับไปอ่ะคนที่ยิ้มมากกว่าที่เรา
1: พยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ให้กับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะในยามใดถ้าประเทศหรือสังคมมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพพยาบาลของเราจะลงไปทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำจนสำเร็จไม่ทิ้งแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศ

หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: สู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่ครับพระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศนะครับพยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม
0: ่
1: มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถูกไหมครับคนที่อย่างเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายแล้วใครจะมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าใช่ไหมครับบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
1: ใช่มันเป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหร
0: ือ
1: ว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเงินกู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู้อันนี้ก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: ในความเข้าใจของทรายที่เข้าใจมาตลอดคือพยานต้องเป็นคนเป
1: ็
0: นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
1: ม
0: ัน
1: เรียกเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรอย่างหรืออย่างเช่นมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปลอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะครับ
0: ก็ถือว่าปลอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
1: ใช่ว่ามีการยิงในขณะนั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้นี่นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
1: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายเรามีกำหนดอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้าจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันคือจะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
0: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
1: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปในศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคลุย
0: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
1: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการเขาก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าสาก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมาหมดเลยนะครับกฎหมายก็คือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยเราคงไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
0: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
1: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์ครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื่อเฉือนนะครับถ
0: ้
1: าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได
0: ้
1: นะครับพอผมถามสักคำถามนึงเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก
0: ็
1: คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึงติ ดต่อสื่อสารกับเด็ก
1: แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผม
0: ค่ะ
1: นะครับนักจิตวิทยาก็พูด
0: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไป
1: ครับผม
0: ก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
1: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
1: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว้
0: ค่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้างคะ
1: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
0: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวพยานอยู่แล้วไม่ว
1: ่
0: าเกิดกรณีอะไร
1: ใช่
0: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
1: แล้วแต่จะมีเค้าเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคืออย่างที่ท่านมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลย นะครับ
0: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
1: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็กล้ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
1: ครับ
0: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
1: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามนะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะแล้วก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
3: เฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
4: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
3: แล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
4: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
3: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
4: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
3: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
4: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนเนี้ยญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้แย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับไปแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติครับเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
1: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับจริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราสมมติเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้
0: อ
1: ัน
0: ที่หนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
1: ใช่ครับคือคนปกติน่ะถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
0: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
1: เ
0: บิกความคืออะไร
1: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติว่าพระมันเป็นพยานหรือว่าเอาบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก์ก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเขาเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในข้อพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได
0: ้
1: ก็คือมาเป็นพยานเนี่ยมาเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได้นะครับ
0: ม
1: ีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้พี่วิรัติพูดอย่างนี้แล้วใส่นึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
1: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานนะครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
1: ก็มีเรียกครับแต่มันไม่ถึงแบบตำรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพยานอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู
0: ่
1: ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปครั้งที่2ครั้งที่3นะครับสุดท้ายมันตามไม่ได้ละ
0: ค่ะ
1: ก็จำเป็นต้องไม่มีต้องตัดพยานนี้ทิ้งไป
0: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยเหรอคะ
1: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
1: ครับจริงๆจริงๆมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต
0: ่
1: เพ
0: ีย
1: งแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเข้ามาให้ได้อะครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
0: ค่ะ
1: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
0: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมัครพยานไม่ได้
1: ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้
0: ค่ะ
1: คือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วย
0: เ
1: ราไม่อยากมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของเราก็ไม่ใช่และเกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
0: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหมอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
1: ครับ
0: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งน
1: ั้
0: น
1: ไม่มีพอถึงขั้นตอนนึงบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกหมายเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
1: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับ

0: ความโชคร้ายอย่างนึงเลย
1: ใช่แต่จริงจริงถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี
2: ้ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
3: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะเออไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคโอเค
4: เฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
3: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
4: เฮ้ยขอดีได้ใช่ป่ะ
3: ทำอะไรพี่อย่านะ
2: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
3: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
5: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
3: มีครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
2: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
6: คนนั้นนะครับคุณตำรวจ
7: เฮ้ยลุงมั่วเปล่าลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
6: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ได้ตาบอด
0: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆค่ะพี่วิรัติคะแต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้
1: า
0: ก็จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
1: เ
0: ราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
1: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่น เราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
0: ว่ามีคนด่ากันจริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครด่ากัน
1: ก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราเป็นพยานในฐานะเราได้ยิน
0: ค่ะ
1: โอเคไหมครับ
0: ค่ะ
1: เออนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได
0: ้ค่ะ
1: นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ว่าแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็น
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นเนี่ยอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
1: ผมเคยทำคดีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: น่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเหนื่อยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ยนะครับท่านก็ถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ในจ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนเข้ามาติดต่อผม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
0: ค
1: ือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
0: ค
1: ือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
0: สื่อสารอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้เลยเขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับ
0: ค่ะ
1: วันนั้นสื่อสารจนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีเขาเองนะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมากเพราะเราไม่เข้าใจภาษาเขาครับจนต้องมีอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพของเขาเนี่ย มาเป็นล่ามภาษามือนะครับแต่ก็ยังดีว่าสุดท้ายเนี่ยคดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาคหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ยก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับ
0: ครับค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้ได้ยินบ่อยเลยกับคำให้การ
1: ครับ

0: ตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
1: ้เคยมีอยู่คดีหนึ่งยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
0: ค่ะ
1: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อยนะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
0: อ้าว
1: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากคำเขาที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้ให้การไว้
0: แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
1: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
1: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จเรื่องต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
0: เพราะว่าไม่มีพยาน
1: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่เพิ่มเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
0: ค่ะ
1: เขามั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
0: ันนี้อาจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
1: อันนี้เราไม่รู
0: ้
1: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
1: ค
0: ือการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นพยานได
1: ้
0: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
1: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทง่ายๆเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมในกอไปด่าจริงไห
0: ม
1: นะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็คุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
0: ้ค่ะ
1: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
0: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
1: ใช่ครับ
0: ในชั้นสอบสวน
1: ใช่ครับ
0: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจับพยานพอเขาได้แจ้งความจำนงยินยอมเป็นพยานแล้ว
1: ครับผม
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็นนะการทำร้ายร่างกายการหรืออะไรตรงนี้ถ้าเราช่วยได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ควรจะช่วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องราวของพยานก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิงลูกคนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
3: พ่อเป็นอะไรไป
4: พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
5: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
6: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
2: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
6: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มีคอยดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัตน์
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่าพินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
1: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมี

0: ากหลายแบบมากนะครับพิธีกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภอก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
1: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
0: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับนะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสอง
1: ค
0: นนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
1: ของคุณพ่อเองเลย
0: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
1: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
0: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บเขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอะไรก็เป็นคือคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะมากบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
1: ม
0: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่บางทีพินัยกรรมก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
1: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
0: ก็ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได
1: ้
0: นะครับมันแยกแตกต่างได้นะครับ
1: พี่รัตเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
0: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วจะมีกองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับมันก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆ
1: ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
0: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
1: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ์ค่ะกรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
0: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
1: ็
0: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี้ช่วยครับคนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พิมพ์
1: ค่ะ
0: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายขอนะครับแล้วก็พยานนี่ก็จะเซ็นว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นทำแบบเนี้ยได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะและจำนวนของพยานนี้ต้องมีกี่ท่านด้วยกัน
0: สองท่านครับ
1: สองท่านพอ
0: ครับ
1: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
0: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็นคนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อยนะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
1: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่าที่จะเป็นทนายความ
0: และพยานเนี่ยในกฎหมายก็ห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสียเช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ใส่สงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
0: ครับ
1: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
0: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
1: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
0: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือ1ตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
1: ห้ามตาบอดหูหนวก
0: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถูกมั้ยครับคุณจะเป็นพยานเนี่ยใครไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
0: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
1: ข้อพิพาทขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์นะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่ในปรางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาทำงานละผมคุยกับแขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่านะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของพี่พัฒน์เป็นยังไงวันนี้เล่ามาได้เลยครับ
3: เล่าเรื่องซื้อบ้านนะคะ อยากได้บ้านสักหลัง
2: ครับ
3: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
2: ครับ
3: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
2: เขาขายราคาเท่าไหร
3: ่ 950,000
2: เป็นบ้านมือ2
3: บ้านมือ2
2: 950,000 นะฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแล้วทำไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยไหม
3: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
2: อ๋อครับ
3: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
2: แ
3: ต่
2: เจ้าแบง
3: ค์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
2: ครับ
3: พอดีเจ้าของบ้านเนาะฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนมีเส้นสาย
3: ค่ะเราก็มีรู้จักเราเพราะความอยากได้บ้าน
2: ครับ
3: เราก็เลยให้

0: มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
0: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างงี
1: ้ก็ส่งได้ 6,000 ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทำเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
0: ะ
1: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
0: แล้วตอนนี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็พอว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไร
1: เอาไปช่วยดู
0: ให้หน่อยไม่มีเพื่อน
1: จ้ะ
0: พอเข้าไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
1: อ้าวเมื่อกี้บอกได้แล้วนี่
0: เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งรับรองไม่มีปัญหาจัดการให
1: ้แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
0: ขอดู
1: เปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
0: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเงี้ย
1: ง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยเกินไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
0: เขาบอกส่งไหวเปล่าถ้า 6,000 หนูส่งไหว
1: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
0: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
1: ี้ยประกันอะไรครับ
0: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาทำประกัน
1: เขากลัวว่าไม่มีใครจ่ายเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
1: ครับแล้วต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
0: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 นะคะ
1: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
0: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
1: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 ครับ
0: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
1: อ๋อไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอา
1: เพราะโหเยอะไปนะ
0: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
1: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
0: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
1: ละ8,000
0: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวกับกลัวไอ้ตรงที่เราเซ็นประกันกับเขาอะ
1: ครับ
0: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็นหนี้
1: เขาเข้าใจแล้วพี่พัฒน์พี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
0: ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ
1: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
0: ไม่มีค่ะ
1: พอดีหนู
0: ย้ายมาจากระยองบัดแก้ว
1: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
0: ไม่จ่ายค่ะ
1: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
0: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
1: คือเรากังวลถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
0: เขาไม่ให
1: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
0: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่ไปทำอะไรเขาพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีกอาจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
0: ้
1: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมาทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่พัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
2: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองแล้วบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคารเจ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พัดจึงกลัวว่าจะมีการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม
3: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่พัดนะคะที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่สายอยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัดไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
5: ครับ
4: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
5: คือเดี๋ยวนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30 ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
4: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
5: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
4: ก็คือทายาทไม่ต้องพอไม่ต้องเหนื่อย
5: ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับมีเนี่ยหลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่ก็เดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
4: ะ
5: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนเนี้ยก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอ
4: ัน
5: นี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
5: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
5: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปีนะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ยเพื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะ cover กับในส่วนของบ้านนะครับ
4: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่า
5: จริงๆมันคล้ายๆไกลๆต้องบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงก์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
4: ้
5: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
4: ใช่
5: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่านะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับ
4: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาชำระค่าผ่อน
5: ไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
4: เหมือนเป็นมรดกเลย
5: ครับ
4: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดอะค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
5: ครับ
4: แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ล่ะคะ
5: ครับ
4: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
5: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2 ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตรงนี้จะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่ที่จะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได
4: ้เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้วนะคะค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัดกับมาที่ปัญหาพี่พัดอีกพี่พัดเนี่ยพี่วิรัติวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ธนาคารตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ6,000 บาท ันนี้คือพี่พัดไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนแรกอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
5: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมๆกันซึ่งมันก็เยอะอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์อย่างที่บอกผมบอกครับถ้าแต่ถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
4: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัดนะคะกังวลอีกเรื่องนึงก็คือก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำประกัน
5: ครับ
4: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
5: ครับ
4: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
5: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพี่พัดได้ในคราวหลังไหมคะที่พี่พัดกังวลอยู่ค่ะ
5: คืออย่างนี้การทำประกันชีวิตเหมือนน้องทรายก็ได้นะครับหรือพี่เองก็ได้ทำประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจภายใน45วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได
4: ้
5: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร่นะครับแต่สามารถยกเลิกได้นะครับ
4: แล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
5: เรายื่นตรงมาทางบริษัทนี่เลยครับ
4: ค่ะ
5: นะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่ากรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
4: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัดสามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหมคะ
5: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ส่วนใหญ่เขาดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็ไปดำเนินการให้ครับ
4: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควร1ก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเอง2ก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
4: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
6: คือว่าวันหนึ่งนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานไปทำงานกับพี่ก็พาทำงานพอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
1: ครับ
6: แล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนม
1: ครับ
6: ผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่าผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังเขาทอนมาให้ครบหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์นึงซึ่งเป็นแบงค์500
1: ครับ
6: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเลยสีเงินนะพี
1: ่อ๋อแถบฟลอยสีเงินที่จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
6: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
1: ครับ
6: ไปธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
1: อ้าวแล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
6: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
1: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ทอนแบงค์ปลอมมาให้นะ
6: ใช่ครับ
1: เป็นแบงค์จริงนะ
6: เป็นแบงค์จริงครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
6: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมเกินมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
1: คือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยครับนี่เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้ว
6: ครับ
1: นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก
6: ็ครับก็กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
6: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมติ ผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงค์ปลอมเขาดูกันยังไง

0: ไง
1: เออเนาะ
0: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงค์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
1: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงค์ปลอมมาอันนี้โชคดีที ่เป็นแบงค์จริงที่ชำรุด
0: ครับ
1: ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะดูยังไงอยากรู้อะไรอีกไหมครับก๊อฟ
0: ถ้าเกิดว่าผมได้แบงค์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมครับ
1: อ๋อไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงค์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต่ถ้าใบนั้นเนี่ย
0: เ
1: ผอิญเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โชคดีนะฮะที่ได้แบงค์จริงมานะครับ น้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมุติแบงค์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัติครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงค์ปลอมมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราดันไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจสอบเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัตน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเน
4: า
3: ะ
4: และไม่ใช้ใช่ไหม
3: ถ้าเด็ดร้อยก็คงต้องใช้ค่ะแต่ก็อยากเก็บไว้เนอะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยเหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
4: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ
3: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าเจอธนบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัตมีวิธียังไงที่จะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
4: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะเนี้ยนะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
3: เฮ้ยคนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเนาะดูรู้เลย
4: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้นะครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
3: อ้าว
4: ไปซื้ออีกร้านนึง
3: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริง
4: ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
3: ะ
4: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
3: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
4: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้แบงค์ปลอม
3: อ้าวเหรอคะ
4: ใช่
3: ร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
4: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็กำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยก
3: ับ
4: แบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะแล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
3: เหมือนมาก
4: ที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่ดีเนี่ยเขาใช้ไอ้รังสีแสงสีม่วง
3: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
4: ื่อง ใช่ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้สึกมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
3: อ๋อมีขายแล้ว
4: ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอะนะครับไปตรวจเพราะว่า ลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยรู้เลยผมลองมาแล้วรู้สึกมัน
3: เหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไหร่
4: ใช่เหมือนมากเลยบางทีเราตามไม่ทันจริงนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าคุณคนเนี้ยที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
4: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู้แต่ร้านที่2ที่ไปเนี่ย
3: ค
4: ือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือแบงค์ที่มีข้อสงสัยอยู
3: ่
4: แต่คุณไปใช้แบงค์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
3: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมจริง
4: ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีน
3: ะ
4: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่2นะครับ
3: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
4: ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรการใช้แบงค์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันนะนะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
3: ค
4: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
3: เ
4: พราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องสายเนี่ยน้องสายก็ไปใช้ต่อมัน
3: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
4: ใช่มันเดือดร้อนนะครับของผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
3: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเราโกงเงินเขามาพัน
4: เลยเพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเงี้ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ500,000นึงเงี้ย
3: เช้ากินข้าว
4: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะครับ
3: แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
4: ไม่รับก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแลกก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
3: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะ
4: ถ้าเขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่รู้แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนานะครับ
3: แล้วผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้รับโทษที่เป็นช่อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
4: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
3: อ๋อเป็นธนบัตรกฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหมคะ
4: เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
3: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอัน
4: นี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆน
3: ะ
4: เขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
3: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
4: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับได้
3: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถยนต์
4: จ่ายก็จ่ายทีละ1,000-2,000เนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินสักก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกเพื่อใช้จ่าย
3: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
4: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
3: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
4: ครับ
3: นะฮะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยโทษแตกต่างกันยังไง
4: โทษเท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
3: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
4: ในประเทศเรา ใช่ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
3: เขาก็ต้องมาติดคุกของคนไทยอยู่
4: ใช่ใช่
3: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอ
4: ม
3: อย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
4: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเนี้ยอย่างเงี้ยผิด
3: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิรัตเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อ

็นะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัติเลยค่ะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกฉันรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าละเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะ

0: แล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นพ่อคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: จากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4ก็ต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าลิดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเทียนหันทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะ

โปรเจกต์อันหนึ่งที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพาน

ทุบต่อกันนั่นเลยเราก็เอ๊ะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะ

บอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้

หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดัมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตโนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตโนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาจริง
1: ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตโนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งแต่ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตโนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: จ้ะไล่ปลาเข้า
11: ไล่ปลาเข้าด้าน
12: หลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
12: ไล่ปลาค่ะปลา
13: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่
9: ขอดูนิดนึง
14: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก
14: ็
10: ม
14: ัน
12: ตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
9: ปลาล่อนจุดอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
12: กระดานลงปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี่
12: เชือกค่ะ
15: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: จ้ะ
14: แล้วมันไม่หลุดเหรอ
10: ไม่หลุด
12: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: เราม
12: ัดอย่างนี
15: ้ครับ
10: แล้วก็เอาปลาใส
15: ่
12: ดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาปลาอย่างนั้น
10: แหละ
12: จับใส่
14: แล้วมันไม่ออกรูที่อ่ะ
10: ไม่ออกจ้ะ
12: มันจะแน่น
15: มันไม่ตายเลยครับ
12: ไม่ตาย
10: มันหายใจได้
12: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเบ็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวช้าหน่อยนะ
3: ช้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้ก็ได้หาปลาไปเอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ยเ
1: นี่ย
3: กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันเนี่ย
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: ก็นี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่ออ
7: ันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
9: คือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
10: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนคะ
11: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
10: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
11: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
10: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
11: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
11: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
10: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
11: ประมาณ2ชั่วโมงมาแล้ว
10: ระหว่างรอนี่เรา
11: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
10: อุปกรณ์จับเครียดนี่มันใช้อะไรคะพี
11: ่ใช้ขวดน้ำครับจะได้เป็นขวดน้ำลม
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
12: อุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
12: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
10: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
12: ับมาสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดนะครับ
13: แป๊บนั่นไงไม่ทันแล้ว
12: ไปแล้ว มันเปรี้ยวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
12: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างงี้ก็ 3-4 ชั่วโมงนะครับต้องเดินหาไปเรื่อย
10: ๆกระโดดเข้าแล้ว
0: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
12: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
12: ไม่เปิดเดินโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
12: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป

0: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
1: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปลอกเล็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
0: จินดาเป็นไงบ้างคะ
3: ไม่ติดรอยปลากินเครียดตายแล้วรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
4: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะ
3: เบ
2: ็
3: ด
2: ได้ปลาอะไรคะ
3: ปลาช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไอ้ก็คือครับ
1: ได้ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยมาคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันทุกวันแล้วพอเต็มหายแล้วเราก็ค้าพอพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยค้าพอพวกแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
4: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย
9: ่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง

0: จริง
1: คือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
1: แต่ปี๊บอันเนี้ยส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงๆปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นแล้วจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
2: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
3: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
4: ก็ไม่ได้ขายไง
3: มีปลาอะไรบ้างคะป้าจ๋านี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปี๊บ
5: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
3: ไม่ดีจะใส่อะใช่ล่ะอย่างนี้ว่ามันจะกรอบ
6: ถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
4: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
2: ลองได้นะเนี่ย
6: ลองได
2: ้
6: แล้วเน
2: ี่
6: ย
2: ได้นะ
6: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
2: ก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
3: อย่างนี้เนี่ย
2: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
2: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
7: ยายทำอะไรอยู่ครับ
8: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถอน
7: พร้อมแล้วเข้ามาต้มข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
9: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับไม่ว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
10: อันนี้ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี่ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
6: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
10: เปลือกลักษณะนี
6: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
10: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าเพราะต้องตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้ารอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันา
6: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
11: ้ในนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
10: ทางปลาเดินจะเข้าออก
6: เวลามาวานนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
10: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
6: ค่ะ
10: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
11: เปิดหัวหน่อย
10: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหนคะ
10: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
6: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
10: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
6: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
10: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
10: แต่เวลายาบรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
12: เป็นไงบ้างครับ
10: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดึกดีครับกล้ามใหญ
6: ่โอ
10: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
12: อันนี้คือโตสุดยังครับ
10: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
12: เดี๋ยวนะครับคนหาปลา

0: พี่ณเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอนที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
1: ตัวเอนจบทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
2: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวยสองคนนี้ครับ
3: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
4: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
3: ไปตกปลาแต่ลืมค
4: ัน
3: เบ็ด
4: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
3: แล้วใครชอบเล่น
4: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีเวลาสองคนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
4: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่สองสามคนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
5: ถึงแล้วแม่
4: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่นกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นอ่ะ
5: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
4: มีด้วยสิเตรียมนั่ง
5: ได้ที่แล้วเหร
4: อถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นต่อโน่น
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
6: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
4: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
7: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบเนี้ยค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
6: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเคียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
4: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
5: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
4: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
8: เย้กิน
4: ดีจังเลย
9: ตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
10: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
11: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
4: พอเข้าบ้านปวด ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
10: ได
4: ้ไหม
0: ส่วนใหญ่ป้าๆจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
5: จะกลับแล้วล่ะครับ
4: จ้าก
5: ลับไปทำอะไรต่อครับ
4: ไปทำปลาต่อ
6: ไปแล้ว
4: อ๋อนี่มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
11: จ้า
5: ประมาณกี่กิโลครับแม
4: ่ผมควรนี่ไ
12: ม่5โลได้ใช่มั้ย6โล
6: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
4: ทำคนเดียว
11: ให้ทำคนเดียว
6: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉยๆ
11: จ้าก
4: ลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
6: เมื่อไหร่จะเลิกไป
4: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
11: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนพี
4: ่แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
11: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่แม่ก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
13: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับ อย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
8: เราจะเป็นอะไร
14: ไปไปไปลูกไป
8: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
8: ซีรีส์วิธีคน
15: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณน้องเต้
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอด
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช
0: ่ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยน
1: ะ
0: ฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียน
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามอ่า

0: มันโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเนี่ย
1: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนคนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: ได้บอกโอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
0: อ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี้ผสมนิดนึง
1: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝาแห้งแล้วคร
1: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากันยังนี่คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: เบื้องไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกๆบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
1: ้
0: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยงานทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ียกว่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
1: เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทอง
0: แต่ว่
1: าม
0: ัน
1: เก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัด

0: ต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่นะครับทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให
0: ้ดู
1: ด้วย
0: นะไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็
0: ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: เราสามท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สดี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
0: ใหญ่
1: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 คูณ 80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80 คูณ 80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
0: ีย
2: ว
0: เดี๋ยวที่บอก80 คูณ 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2 เมตร 40 คูณ 80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
2: ่
1: ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเอาไว้แล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: เออโอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชนแล้วเหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ใช่
1: แล้วก็ตัด
0: ขึ้น

0: เอาออกสารเคมีชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: ครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็

0: กันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: โคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
2: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออไม่ใช่ต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคู่กัน
1: ครับ
0: โอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับผม
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังของ
1: ผม
0: ด้านน
1: ี้
2: ด้านหน้าของเราทั้งนี้
0: มันจะกลายเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกลัวอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับ

ื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV

0: สถาบันโภชนาการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ทั้งด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยไปสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วไปรับใช้ประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะสถาบันโภชนาการโดยเฉพาะบัณฑิตจบจากเราไปเนี่ยไปสร้างความรู้ให้กับประชาชนอย่างมากมายเลยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติแล้วก็องค์ความรู้เหล่านั้นที่เอาไปใช้เนี่ยก็ใช้ได้จริงหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวอย่างก็คืออาจารย์กิติ
1: ปัจจุบันนะครับเป็นครูเป็นนักวิจัยและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เรียนปริญญาโทนะครับวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอายุตั้งแต่6ปีจนถึง60ปีทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ผลการวิจัยมีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธงโภชนาการธงโภชนาการก็คือจะเป็นการบอกสัดส่วนปริมาณอาหารที่กินตามระดับพลังงานที่ต้องการของคนแต่ละวัยถ้าทานได้ครบตามที่แนะนำเรามั่นใจว่าคนไทยสุขภาพดี
0: ความตั้งใจของสถาบันโภชนาการเนี่ยก็คือการผลิตบัณฑิตเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: หลังจากที่จบปริญญาโทที่มหิดลแล้วเนี่ยครับได้ทำงานเป็นนักวิจัยเลยสิ่งหนึ่งเลยที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนว่างานวิจัยของคุณที่ทำจะต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยกลับมาทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในระดับปริญญาเอกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเราอยากจะให้เขาได้เหมือนกับที่เราได้ตอนสมัยที่เราเรียนก็เลยใช้การเรียนการสอนผนวกกัน2แบบก็คือสอนในห้องเรียนแล้วก็แบบ e-learning ด้วยการใช้ธงโภชนาการจะเป็นเครื่องมืออันนึงในการสอนเขาให้รู้จักการกินอาหารการป้องกันโรคเบาหวาน
2: คำแนะนำของอาจารย์ว่าถ้ากินผักกินผลไม้อย่างเนี้ยเจ้าความดันเบาหวานจะลดลงเจ้าสุขภาพวันนี้ก็แข็งแรงดีเจ้า
0: ตอนนี้เราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วสถาบันก็มีความมุ่งมั่นถ้าจะให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่อย่างมีความสุขฉะนั้นสถาบันมีหน้าที่หลักก็คือการวิจัยและผลิตอาหารที่มีคุณ

0: ภาพเพื่อไปแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุเหล่านั้น
1: จากเรื่องเบาหวานนี่เราเห็นแล้วครับว่าลุงป้าน้าอาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้บางส่วนแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าอาจจะมีความยั่งยืนที่ไม่นานสักเท่าไหร่เรามองไปว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้มีเกิดความยั่งยืนก็เลยมีอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดลงไปที่โรงเรียนก็คือเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ก่อนเรารู้แล้วครับว่าอาหารกลางวันเป็นปัญหาแน่นอนคุณครูไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการเราสามารถพัฒนาหลักสูตรในการสอนคุณครูครูอนามัยครูโภชนาการครูใหญ่แม่ครัวให้มีความรู้โภชนาการเพิ่มขึ้นได้เรามีการตามเยี่ยมครับเพื่อที่จะหาปัจจัยว่าตรงไหนที่คุณครูทำได้ตรงไหนที่คุณครูทำไม่ได้คือเหมือนกับเราลงไปให้กำลังใจกันว่าคุณครูทำได้ดีแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงคุณครูจะเห็นเลยว่าเด็กอ้วนของโรงเรียนของคุณครูมีกี่คนแล้วเอามาใช้ในการจัดอาหารกลางวันร่วมกันโครงการนี้เนี่ยประมาณ100กว่าที่เราจะต้องตามเยี่ยมทั้งประเทศมันคือการที่เราจะต้องทำด้วยความที่1เราเป็นมหิดล2งานชิ้นนี้มันสำคัญกับประเทศชาติเรา
2: พอเราได้ความรู้จากท่านอาจารย์ที่ได้เข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
1: สิ่งที่เห็นนะครับจากผลที่เราไปทำมาเราประเมินค่าไม่ได้เป็นเกียรติของเราเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักที่มหิดล
0: 4-5 ปีที่ท่านเรียนมาจากที่นี่ได้นำองค์ความรู้เรื่องนี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจในคำว่าสถาบันโภชนาการหรือมหาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
4: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
5: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
4: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
5: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
4: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
5: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
4: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
5: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
4: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานนี้เป็นของคุณสมบัติก็วันนี้ก็ฝากให้กับคุณอรรถพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
5: ได้ค่ะพี่อรรถพลคะ
6: ครับ
5: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
6: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
5: ใช่ค่ะ
6: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
7: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
6: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
5: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
7: เหรอปกติเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
6: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
7: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
5: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
7: ่
5: ะ
7: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
6: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
7: นั่นน่ะสิคะ
5: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
6: ครับผม
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติ ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
8: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
9: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
9: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
9: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
1: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปท
9: ุ
1: กส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
8: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
1: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมครับ
8: เคยค่ะ
1: แล้วเคยทำตามหมอไหมครับ
8: ทำตามค่ะ
1: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
8: ก็มีบ้างถ้าลืม
1: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
8: ใช่
1: ครับจริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
10: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
1: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
11: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
12: อ่อนเหรอ
11: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
12: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
11: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
12: ่ขอบใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
11: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
12: จ้าจ้าขับรถดีๆนะไปเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าสิโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกครูจุกครูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออเอ้าแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวัดที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กอมีความผิดขอไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดกับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็น่าก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณฉะนั้นพัดนะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบากนะคร
6: ับ ใช่ค่ะ
4: ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมคร
7: ับ
4: หมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมี
7: ผลกระ
4: ท
7: บป้องกันได
4: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หร
7: อปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษาก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี้มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
4: ่
7: เป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
7: คนเป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานมันก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
4: เราควรติด
8: สังคม
4: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
7: ใช่เพราะอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดนะของเราที่ไม่บอก
4: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
8: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
8: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
4: ที่ดิน
8: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
4: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนนี้ขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
8: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
0: สบาย
9: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
0: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี
9: ่แล้วสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
0: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
9: ใช่เลยค่ะ
0: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
9: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
9: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อนึง
0: อันนี้ก็ดี
9: ดิแต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
9: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
9: ค่ะ
0: หมูยอไม่ใช่สาระ
9: ค่ะอาจารย
0: ์มีแต่ว่าวันเนี้ย มีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
9: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ว่ามา
9: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
0: ์
9: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
0: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
9: ค่ะ
0: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
9: ค่ะ
0: 1
9: ค่ะ
0: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
9: ่ค่ะ
0: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขา
9: ค่ะ
0: เช่นอาจารย์สุจินตนาครับ
10: ผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
9: อนุญาตค่ะ
10: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
9: ่ค่ะ
10: นะหรือมาเช่าอยู่นะหรือมาขอทำกิน
9: ค่ะ
10: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
9: ไม่ได้กรรมสิทธิ
10: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
9: ์ค่ะ
10: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
9: ค่ะ
10: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
9: ค่ะ
10: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
9: ค่ะ
10: คืออาจารย์ปล่อยปะ

0: ลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปากหอกอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เป็น10 10ปี
1: ค่ะ
0: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
1: ่อืม
0: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์อืมค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
1: ค่ะ
0: โดยสงบเปิดเผย
1: อืม
0: แล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
1: ์
0: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี
1: ้
0: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
1: ค่ะ
0: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่าม ีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
1: ค่ะ
0: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้นะครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
1: ะ
2: แต่เมื่อไรเขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์

วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเราจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คนโอ้โหแกพาได้ผู้หญิงคนนี้เลย
1: ท
0: ำให้ดีดูเลยเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งนั่งกับเขาเองแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเลยเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับสามสามคนสี่คนสามคนนะครับเอามาจ่ายกูด้วยนะครับ
2: ค่า
0: ประก
2: ันคร
0: ับพรุ่งนี้นะ
2: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
2: เด็กทั้งหมดจะพัง คนเดิม

0: ื่องจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาครับใครรู้บ้างอย่างมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยังค่ะ
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตามเองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: พร้อมครับ
1: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: นี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำไมอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอ้ามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: ถือว่าแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะ
1: กว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดที่รีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
1: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
1: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกัน
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
1: ไปคนเดียวเหรอ
0: ไปน้ำตก
1: บ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: เออนี่ไปตลาดปะไปหิวก่อนตัดตัวก่อนเออตัดสวยก่อน
3: ไปข้างนอกถูก
2: เนี่ยอ้อหร
1: อเอาเอา
4: เธอเธ
1: อฮะ
4: ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อบิว
4: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็น

ำบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้หรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับ

0: แต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสี่ยงขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โห

0: โอ้ที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

ู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม 106-200

0: สน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีคกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: แขนกันเชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่

0: ือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอผักเหยียดเปลี่ยน
1: เรียนกับครูเป้มาประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการไหว้เนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยไหว้เป็นแล้วก็มีทักษะในการไหว้ได้
2: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
2: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่นึงอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำ

0: แพงบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันพวกก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้ค่ะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อ่ะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้อ่ะนะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้เหมือนกัน
1: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
2: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนวางทางทานอิสลามจะเป็นคนดำ
1: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
0: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
3: นะคะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
0: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมา

0: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งนึงก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่บีนะคะ
0: แล้ว
1: ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัดห้วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นซูเชฟอยู่ที่นั่นค่ะซูเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะยังไม่ใส่เยอะ
0: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคครับ
1: เพียรที่จะทำหรือว่าให้อุ้งทำค่ะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอุ้งทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องในการทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยแล้วก็หมักไว้ก่อนฟรีซไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช่ค่ะ
0: อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมอะครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็อุ้ยสะอาดจังอยากทาน
0: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
0: โอเคครับ
1: ได้ค่ะเงียบเฉียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะให้มีความรัก
0: ว้า
1: แต่นี้เรียงให้มันเสร็จค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
0: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับ พร้อมใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
1: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
0: ทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
0: า
1: ะ
0: 8ชิ้นครับ
1: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
0: ไทยบอกะเรีย
1: อุ๊ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
0: คิดใหม่ครับ
1: นึกว่าภาษาลักบอกได้นะคะพี
0: ่ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
1: ยังค่ะพี่ดี
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
1: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
0: ร้อยอ
1: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
0: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
1: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
0: กลิ่นไก
1: ่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
0: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
1: น
0: ี้ก็
1: ไข่นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะเขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
0: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาในจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
0: โอเค
1: ไม่ได้เกิดมาได้เพื่อคู่กันค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
0: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
1: ้ไม่ควรค่ะ
0: อยู่ดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เพราะว่าตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
0: เขามีให้อยู่
1: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นตุ่นสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ้อม
1: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก
0: ่ร
1: ้อนร้อนร้อนร้อนค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
1: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
0: แต่ตอนเนี้ยผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเนาะ
1: ใช่ค่ะไก่ต้ม
0: เ
1: ดี๋ยวดูอันนี้5นาทีนะคะ
0: ครับ
1: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
0: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วด้วยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
0: เพราะให้มันสุกบนล่าง
1: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟไฟอันนั้นนะ
0: ความร้อน
1: เข้าจาก
0: ที
1: ่ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
0: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7นะคะอันนี้ก็ต่อเลยนะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
0: ป
1: ลาเฮาแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
0: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
1: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
0: า
1: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดีฟรายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
0: ยังไงกินวะไม่เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึง ให้ตัวเฟรนฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิปฟรายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะ

0: ใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
1: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
0: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับซอกเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างซอกเครื่องนี้กระบวนการการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กซ์เจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
1: สุดขั้ว
0: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได้มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
1: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
0: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานเข้าไป
1: มากกว่า
0: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
1: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
0: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทําดอกสุกนะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: อ่ะตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มันยึมแล้วไอ้โบ๊ะเมื่อกี้ข้างในฮะโอ้ยแต่ถึงความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่สักหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละ
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5+7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: แปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
1: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื่นแล้ว ไม่จิ้มเปล่าๆเนี่ยค่ะเพชรดูจิ้มเนี่ยค่ะ
1: นี่
0: เชื่อรสมือหน่อยหน่อยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
1: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามัน

0: อันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลย
2: แต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอ้ความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
2: 10 นาที 10 นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
2: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5 นาทีค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อฟูฟู
0: ใช่ค่ะ
2: ฟูขึ้น
0: ใช่
2: อาจจะซัดอีกรอบฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
2: ืม
0: มีข้าวเหนียวไหมคะหนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ต
2: ีอันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุนชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่า
2: อ
0: ุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
2: ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งครับลองฝั่งนู้นได
0: ้พี่ดีลองค่ะ
2: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
0: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
2: นี่ดีกว่าไหม
0: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
2: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่งอะไรนะครับ
0: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
2: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านค่าหักกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์ครับ
3: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตัวนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ฟรายเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขนลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี้มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัย

0: และไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการลีกถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะว่า3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
1: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ

แนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

ุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของผ้าไทยซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยทิศทางต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเข้ามาทำงานโรงงานเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทางกลับกันครับก็มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากจะไปพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้ลองไปพูดคุยกันทางภูครามนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแล้วก็เลือกผ้าไทยเนี่ยแหละครับมาเป็นธุรกิจที่ทำให้ตัวเองสามารถยังชีพได้แล้วก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามนะครับ

0: ติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพคกันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราเนี่ยติดตามเรื่องของผ้าไทยนะครับมองกันว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยกันรักษาผ้าไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมของเราไปตราบนานเท่านานนะครับมีหลายคนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณมะเหมี่ยวครับเป็นเจ้าของแบรนด์ภูครามนะครับได้มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงภูครามกันก่อนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: แบรนด์ภูครามนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากเมียอยากกลับบ้านนะคะคือเดิมทีนี้เป็นคนจังหวัดสกลแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยที่บ้านก็ทำพวกผ้าทอผ้าแล้วก็ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาของคนดั้งเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเมียเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานในชุมชนมาตลอดก็คือในเชิงบูรณาการนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนต่างๆชุมชนอื่นๆเนี่ยเราทำงานเรารู้จักกับคนในชุมชนเยอะมากเพราะเราต้องลงพื้นที่คุยคีกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยเมียแบบไม่รู้จักใครเลยพอถึงเข้าบ้านปุ๊บก็แบบเคยเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะคนย้ายมาใหม่บ้านมาปลูกตรงนี้อันนี้คือไม่รู้จักแล้วแบบเวลาคนเรียกเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำหน้าแบบยิ้มๆเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ชุมชนอื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับคนอื่นแต่ว่าในชุมชนตัวเองนี้เราห่างกันมากอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอันนั้นเป็นจุดอีกจุดนึงที่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยลองมาทำอะไรที่บ้านไหมมันเป็นแค่ความคิดนะคะตอนนั้นเราจนกระทั่งรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราทำงานที่กรุงเทพและที่อื่นเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านจริงๆก็เลยมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าเราจะทำได้ยังไงด้วยความที่พื้นฐานเราทำเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องความเก่าหรือคุณค่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดึงมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นในชุมชนตัวเองมีอะไรอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกของภูครามที่มีแบบกลับไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำเรื่องนี้แหละในการที่เราจะกลับบ้านด้วย
0: อ๋อครับเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าวิถีชีวิตของคนที่สกลนครที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างในอดีต
1: วิถีชีวิตภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเหมียวอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะไม่รู้แต่รู้ว่าชุมชนตัวเองเป็นยังไงละกันนะคะแคบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมดามากง่ายๆชีวิตหาอยู่หากินเก็บอยู่เก็บกินชาวอีสานเป็นแบบนั้น
0: ครับ
1: คือใช้ชีวิตคืออยู่แบบผสมประสานแล้วก็ค่อนข้างจะชิลทำไร่ทำนาเสร็จปุ๊บอันนั้นคืองานหนักของเขาในช่วงปีเสร็จปุ๊บก็จะทำทอผ้าทำสวนผู้หญิงก็ทอผ้าเก็บฝ้ายอะไรเงี้ยก็ไปเงี้ยค่ะย้อมคามช่วยสามีเลี้ยงลูกปกติมากไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายจนกระทั่งถึงยุคนึงเท่านั้นเองที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนทำไร่ทำนาคนที่อะไรเงี้ยจะต้องทำให้มันหนักขึ้นลูกหลานก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับแล้วทุกวันนี้แหละครับถ้าลองเปรียบเทียบกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างเยอะมากอันนี้เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆความรู้สึกแบบว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวิถีคือชุมชนแถบนั้นเป็นวิถีเกษตรใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แล้วแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทำไร่ทำนาเนี่ยเขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ลงทำงานทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการจ้างงานหรือว่าอะไรเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ยกลายเป็นคนที่แก่ก็คือพ่อแม่เราเองซึ่งไม่กี่คนลูกหลานก็คือไปอยู่ที่อื่นหมดสมัยก่อนเนี่ยชุมชนทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยคือหมายถึงว่าลูกหลานก็อยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ด้วยความกตัญญูเนาะก็ส่งเงินให้แม่จ้างแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบจ้างเราจะปล่อยเรื่องงานพวกนี้ไปการทำงานเกษตรนี่ก็เป็นงานค้าฟินนึงนะคะที่เราจะต้องแบบสนใจให้ความแลเขาเยอะมากอะไรเงี้ย
0: ครับ

0: แล้วทำไมเราถึงเลือกผ้าไทยว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เราได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้นครับ
1: อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าพอเมียอยากกลับบ้านปุ๊บในช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยป้าของเมียเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำผ้าแล้วโดยที่เขาส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมผ้าขามในสกลนครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มทอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล
0: ่
1: ขายกันอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นจุดที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันสวยจังสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ
0: ค
1: เขาทำผ้าพื้นหมายถึงว่าผ้าที่เขาตัดชุดผ
0: ้
1: าอะไรพวกนั้นแต่ว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่มาใหม่เราก็เลยเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นการตอบรับดีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์นะตอนนั้นนะสีคามมันสวยแล้วการย้อมแบบสีแบบนี้มันมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราก็เริ่มแบบเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วทีนี้พอทำไปถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทอผ้าของคนแถบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการถ่ายทอดแม่สู่ลูกหรือแบบการถ่ายทอดความสุขหรือความรักให้กับคนอื่นเพราะว่าการทอผ้าของแม่เนี่ยเขาจะตัดผ้าให้ลูกใช้ในครอบครัวคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งผ้าห่มอะเสื้อผ้าก็คือตัดใช้กันเองในนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าการทอผ้าคือใช้ฝ้ายเข็นนะคือฝ้ายเข็นคือการดึงเส้นฝ้ายด้วยมือถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็นเส้นก็จะปลูกเสร็จเป็นเส้นทําเป็นเส้นแล้วทอผ้าเนี่ยมันก็คือความพยายามที่แม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาให้กับคนในครอบครัวด้วย
0: อ๋อผ้านี่คือเป็นผ้าที่ใช้กันในครัวเรือน
1: ใช่ใช้กันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะมันใช้ในชีวิตประจําวันมันคือปัจจัยสีที่แบบมีข้าวมีเกษตรอะไรกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทําเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวใช้อะไรเงี้ย
0: ผ้าของสกลเองมีความเหมือนหรือต่างกันจากผ้าของที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
1: คือแต่ละพื้นที่มันมีเสน่ห์แตกต่างกันความแตกต่างของแต่ละคนก็คือความรู้สึกในการถ่ายทอดหรือว่าอย่างชุมชนของเมียวเนี่ยชอบทำผ้าพื้นธรรมดาไม่มีลายเพราะว่าด้วยความพื้นฐานของคนแถบนั้นน่ะจะอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆใช้ใส่เสื้อผ้าเฉพาะทำนาแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีลายวิจิตรหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะเยาวเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกัน
0: แต่เราก็มองว่าในแบบของเราก็เป็นเสน่ห์ของเราก็คือความเรียบความง่ายก็จะเป็นสไตล์ของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกับการเอาผ้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เราต้องมีการพัฒนามันยังไงบ้างครับ
1: อันนี้เหมียวเริ่มจากที่ว่ากลับไปมองพื้นฐานของชุมชนเราก่อนว่าเรามีอะไรอย่างสมมติว่าผ้าเรียบๆของเราเนี่ย
0: ร
1: เราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เรามีในชุมชนหรือว่าเขาให้มองคือถ้าให้มองเรื่องการพัฒนาเหมียวว่ามองจุดที่เรามีที่มันเห็นคุณค่าของมันแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้ได้เยอะที่สุด คืออะไรเงี้ยเหมียวก็ไปมองว่าผ้าเรามีแล้วเป็นผ้าพื้นผ้าพันคอผ้าสีเรียบเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอีกแล้วเมียก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองมาถ่ายทอดลวดลายอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่พื้นที่ของเรามันอยู่ภายใต้มันอยู่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะของเทือกเขาภูพานก็เลยอยากถ่ายทอดธรรมชาติของเทือกเขาภูพานเนี่ยให้คนได้รู้จักแล้วก็โดยคนในชุมชนที่เขาอยู่กับพื้นที่จริงๆอ่
0: ะ
1: ถ่ายทอดออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรตั้งแต่เขาโตมาจนเขาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายทอดก็จะกลายเป็นงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วโปรดักต์ของเราจะมีเป็นจุดเด่นคือยังไงครับที่เราถ่ายทอดมันลงไปธรรมชาติเอาใส่เข้าไปในรูปแบบไหนครับ
1: ก็เป็นการปักงานปักโดยที่แบบผ้าเราเป็นผ้าพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะย้อมสีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้ในธรรมชาติในอุทยานเหมือนกันคือไม่ใช่อุทยานเทือกเขาภูพานนะ
0: ค
1: ะเหมือนกันนะอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นคามเราก็ปลูกในภูพานอย่างต้นประดู่เราก็ได้จากภูพานก็คือใช้ส่วนเปลือกของเขาหรือว่าใช้ใบอะไรของเขาซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในธรรมชาติแถบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันก็จะเป็นการเอาของที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเรา
1: ใช่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราโดยที่อีกอย่างหนึ่งก็คือสำคัญคือคนในชุมชนเป็นคนถ่ายทอดเองเขาเห็นแล้วเขาซึมซับแบบไหนมาก็คือถ่ายทอดแบบนั้นไม่ต้องมองจากคนอื่นหรือไม่ได้มองจากแบบให้เขามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำสวยแบบไหนเราทำแบบนั้นเรามองผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่เรามีจริงๆถ่ายทอดออกไป
0: ถือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าผลตอบรับจากแบรนด์ภูครามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการ Set Social Impact ครับอยู่กับแบรนด์ภูครามนะครับที่ผ่านมาที่เราทำมาสักน่าจะสัก3ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ3ปี
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆช่วงประมาณปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นใครครับ
1: หลากหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสินค้าเราเนี่ยเท่าที่ได้ขายออกไปก็จะมีกลุ่มตั้งแต่แบบวัยรุ่นก็ชอบจนกระทั่งคนมีอายุชอบในเสื้อผ้าในแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวัยที่มีกำลังซื้อนิดนึง
0: หลังๆดูเหมือนว่าคนไทยจะชอบผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นจริง
1: มากขึ้นค่ะเท่าที่สัมผัสนะคะคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเราได้กับกางเกงยีนหรือว่าอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วกับแบบกับดีไซน์ของเราล่ะครับเราตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะประมาณไหนครับ
1: ใส่ได้หลากหลายรูปแบบใส่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าที่เราทำมันเป็นสินค้าทำมือที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันเวลาที่เขาปักงานหรือว่าการทอผ้ายังซ้ำได้ประมาณนึงนะคะเพราะเราทำสีพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการปักมือหรือว่าปักงานโดยใช้อารมณ์และจินตนาการในการปักเยอะเนี่ย มันจะไม่ค่อยซ้ำก็เลยคิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือให้สำหรับคนพิเศษที่ซื้อไปในแต่ละอันแต่ละแบบคนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอันก็จะพูดง่ายๆก็คือมีชิ้นเดียวเลย
1: มีชิ้นเดียวเลยอะไรเงี้ย

0: คือรับออเดอร์น้อยมากเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับคือทำไม่ได้
1: แล้ว
0: เราก็ไม่อยากจะแบบผิดคำพูดกับลูกค้า
2: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่รับออเดอร์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรที่ทำได้ก็ค่อยรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าพอใจบ้างแล้วอาจจะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ย
1: ต้องรอหน่อยต้องใช้เวลา
0: ใช่คร
1: ับ กระบวนการในการทำงานของเราเป็นยังไงครับเราไปรับซื้อผ้ามาจากชาวบ้านหรือว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวใช้วิธีการเป็นกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะอย่างการทำผ้าเนี่ยก็คือคุยกันพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันคือคิดร่วมกันคิดลายคิดแบบคิดบ้านเยอะที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเอาโปรดักต์มาแล้วเนี่ยจนกระทั่งขายออกไปเหมียวก็ย้อนกลับมาคุยกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนกันตั้งแต่ทอผ้าว่าทำไมถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงแบบขายไม่ได้อันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราคิดร่วมกันค่ะแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเหมียวให้คอนเซปต์เขาไปว่า
1: ที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมือคนชอบและไม่ชอบมันก็ครึ่งๆหรืออาจจะสัดส่วนก็แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่นะคะ
1: ครับตอนนี้เป้าหมายของเราเองเนี่ย

0: ในส่วนของการกลับบ้านเราก็ได้กลับแล้วตอนนี้ไปกลับไปอยู่ที่สกลนครเป็นหลักใช่ไหมครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการพยายามทำให้ชุมชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้รักผ้าไทยอันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือว่ากำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ค่ะเพราะเมียว่าเมียวทำมันเป็นค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าคิดให้มันเป็นแค่มูลค่าที่มันเป็นเงินอย่างเดียวอ่ะมันชั่วประเดียวประดาวอ่ะเมียรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบเฮ้ยคุณค่าของการมาทำงานพวกนี้คืออะไรไม่ใช่แบบว่าได้เงินไปแบบเฮ้ยแบบนี้แบบ
0: คนที่ออกไปทำโรงงานบ้างทำอุตสาหกรรมบ้างเริ่มทยอยกลับมาบ้านบ้างหรือยังครับ
1: มีค่ะถ้าสำหรับแบบที่ทำงานกับผู้ค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่แบบว่าโอ๊ยหลั่งไหลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบกลับมาอยากจะทำงานกับผู้ค้าป้าเย็บผ้าได้นะป้าขอกลับบ้านแล้วมาทำงานกับเมียวอยากปักผ้าคือไม่อยากจะแบบทำงานที่แบบเอ้ยมาทำเป็นรูทีนนะอะไรเงี้ยที่เป็นขัดการขายของเป็นเซลอะไรเงี้ยก็ทำงานแล้วได้อยู่กับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำงานกับเมียเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกที่ปักผ้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วก็คนพิการที่ทำด้วยกัน
0: จริงๆคนที่มากรุงเทพก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมีงานให้ทำเขาก็อยากจะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูคามนะคะที่กลับมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเรามีสิ่งมากมายที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีรายได้ได้แล้วก็ได้อยู่กับอากาศดีๆกับครอบครัว
0: ถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้อยากจะกลับไปที่บ้านอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ทำให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอยู่ในสังคมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมครับ
1: มีคือเหมี่ยวไม่แน่ใจว่าจะแนะนำใครได้บ้างแต่ถ้าเป็นเหมี่ยวเองอ่ะเหมี่ยวต่อสู้กับความกลัวเยอะดังนั้นเนี่ยความกลัวที่จะแบบฉันไม่ได้เงินเดือนนะแล้วเราแบบจะกินอะไร
0: ความ
1: มันคงไม่มีความกดดันจากคนข้างนอกที่มองเราเข้ามากดดันจากพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเธอจะอยู่ได้ไหมเธอกลับมาแบบนี้
0: เรามีงานทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร
1: เดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะมากคือต้องให้แบบความกล้าแบบกลัวๆก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กล้าแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะแล้วก็อยู่กับมันแล้วลองดูว่าแต่ต้องทำนะคะต้องทำแบบไม่ต้องถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางของมันเอง
0: ตอนนี้ถือว่าตัดสินใจถูกไหมครับที่เลือกที่จะกลับบ้าน
1: เหมียวไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วไม่คิดว่าอยากจะทำงานออฟฟิศแล้วคิดแบบนี้เลยว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ทำแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเห็นชัดกับคนอื่นด้วยมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาแบบความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบเฮ้ยเราทำแค่เพื่อตัวเองเนี่ยครับ
0: วางเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างครับอยากให้ผู้คลานเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อ
1: คือถ้ามองเป้าหมายของผู้คลานเมียวไม่ได้มองเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้เมียวแค่มองคิดว่าเราอยู่กับชุมชนอยู่กับคนรอบข้างที่ทำงานกับเราได้แบบไปเรื่อยๆโดยที่เรามีความคนเคยบอกว่างานเนี่ยมันคือทางชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพอเราอยากมีความสุขเราก็เลยอยากให้คนที่ทำงานกับเราจริงๆมีความสุขด้วยเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันว่าเธอทำงานกับเราแล้วเรางานที่เราได้ออกไปเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคสำหรับผู้คามเป้าหมายเรามีแค่นี้ค่ะแต่ออกบูธประมาณ3เดือนครั้งหรือขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆค่ะ
0: อ๋อแล้วต้องซื้อยังไงครับเนี่ยดูจะเข้าถึงยากพอสมควร
1: ได้ออกบูธคือรอออกบูธค่ะคือถ้าชอบงานกันจริงๆเนี่ยเวลามาเลือกซื้อในบูธเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วแต่ละแบบแต่ละลายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาเลือกเองโดยที่ไม่ผ่านแค่รูปอ่ะมันจะสนุกกว่าค่ะ
0: อ๋อดีกว่า
1: ใช่
0: แล้วติดตามข่าวสารได้ไงว่าเราจะไปออกบูธเมื่อไหร
1: ่ดูใน Facebook ได้เลยค่ะผู้คามสกลนครมั้ง
0: ก็เดี๋ยวให้
1: ผู้คามหรืออะไรสักอย่างนึง
0: ขึ้น
1: ได้ค่ะจำไม่ได้
0: ก็ดูเป็นแม่ค้าที่ติดพอสมควรแล้วไม่เช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่มาต่างเมืองมาไกลๆต้องมาทำงานกรุงเทพคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านลองคิดหาสิ่งรอบตัวนะครับว่าในชุมชนของท่านเนี่ยสามารถทำอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยนะครับทางคุณเมี่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสามารถกลับบ้านไปแล้วก็พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณ

0: มากนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาไปพูดคุยกันกับ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนจะมาติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณมะเหมียวผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการ
2: Go! I'm running with you, Steven.
3: I know, I love it.
2: Eat!
4: What? Wait, what?
5: และสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัท
6: อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: จตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณด้วยครับครับผม
1: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะ

0: ไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับ
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้านinteractive art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วอะครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นหลังที่คุณมีความรู้แล้วอะคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยอะมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกับการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนแล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำงานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2

0: ข้อศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR ทำ merchandising อย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับถึงจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
1: สวัสดีค่ะนักของ BK48 ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ่ะ
2: อะไรตกครับ
1: ไหนนะคะเจ๊น้องหอมค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณ
1: คนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยาคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไม้อย่างแอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ AR แต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว
0: ขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรแม่ขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่ 2568-2569 นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกร

งอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบท
แต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุง

วัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคม

0: ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้

0: ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
0: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกไทยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม
1: ่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับด้วยความเป็นประเทศไทยครับเรามีความหลากหลายทางศาสนานะครับทำให้ศาสนิกต่างศาสนาการสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นกลไกในการที่จะนำธรรมะของแต่ละศาสนาเนี่ยแหละครับเข้ามาใช้ในการบ่มเพาะนะครับให้กับศาสนิกในศาสนาต่างๆนั้นสามารถมีหลักธรรมครับในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับก็ถือได้ว่าในประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีประชาชนครับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะครับและในจำนวนมากของพี่น้องประชาชนในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับถือได้ว่ามีโอกาสครับในการที่จะได้เข้าถึงหลักธรรมต่างๆหลักธรรมเปรียบง่ายๆครับก็เปรียบเสมือนเป็นคู่มือชีวิตเนี่ยแหละครับการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าพูดถึงในระดับของคฤหัสถ์นะครับประชาชนโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเนี่ยฮะศีล5ข้อเนี่ยแหละครับจะเป็นคู่มือชีวิตครับที่ทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขได้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชุมชนคุณธรรมครับโดยทางด้านของพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่1ชุมชนครับที่เขาได้น้อมนำในหลักธรรมเนี่ยครับแล้วก็ถือได้ว่ามีทางด้านของพระครูครับในการขับเคลื่อนนะครับให้ชุมชนนั้นเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนคุณธรรมเป็นชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาสนทนากันนะครับกับทางด้านของพระครูปลัดสาธุวัฒน์ท่านเจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าอาวาสวัดวังตะกูชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูกันครับกราบนมัสการครับท่านครับ
1: เจริญพร
0: ครับแล้วก็วันนี้จะได้มีโอกาสในการสนทนาธรรมกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็เราถือว่าเราโชคดีแล้วกันนะครับว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยฮะมีเปรียบเสมือนเป็นคู่มือแล้วกันในด้านของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยฮะเรามีหลักธรรมใช้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตได้ผมเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับพระครูครับ
1: ได้
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองกันถึงเรื่องของคุณธรรมในหลักธรรมกับคุณธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้พระครูนะครับช่วยอธิบายให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: คำว่าคุณธรรมนะที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยนะในโลกใบนี้นะมันก็มีอยู่แล้วถึงจะไม่มีพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ธรรมเนี่ยมันก็เกิดมาคู่กับโลกแต่พวกเรามนุษย์เกิดขึ้นมาก็จะหาวิธีหาวิธีอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยยังไงพระพุทธเจ้าถึงต้องอุบัติขึ้นมาพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างใช่ป่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ครับพระองค์คืออายุ80ภาษาชาวบ้านก็ต้องตายปรินิพพานไปใช่มั้ยฉะนั้นก็ทุกคนเกิดมา100ก็ต้องตาย100ของเรา70กว่าล้านประเทศไทยก็ต้องตาย70เหมือนกัน 7,000 ล้านทั่วโลกก็ต้องตาย
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องผลิตอาวุธมาแล้วพูดถึงนะมาฆ่ากันเอง
0: ก็
1: ต
0: ้
1: องตายถูกต้องแต่อันนี้เมื่อกี้ที่พิธีกรมาว่าเนี่ยคำว่าบวรคุณธรรมอะไรนี้น่ะชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูของเรานี่ก็เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องกล่าวถึงท่านพระธรรมเสนานีหลวงพ่อชุนท่านอดีตเจ้าคณะจังหวัดครูถมที่ปรึกษาจังหวัดท่านเป็นเจ้าวาดวังตะกูรุ่น8หลวงพ่อนี่จะพูดเรื่องศีล5ทุกครั้งเลยท่านว่าคนเราถ้ามีศีล5
0: ครับ
1: ตอนนั้นยังไม่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะถ้ามีศีล5แล้วนะมันจะอยู่ร่มเย็นไปอยู่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
0: ไม่ต้องมีกฎหมายก
1: ็ได้ถ้าเรารักษาศีล5ทุกคนแม้ได้ในครอบครัวพ่อแม่ก็ในฐานะนี่ไม่มีใครแต่งตั้งหน้าที่พ่อแม่เป็นโดยอัตโนมัติมีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่พวกเราพิธีกรไม่ต้องมีคนตั้งเจ้าวาดต้องมีคนตั้งผมก็ต้องแต่งตั้งเนี่ยหน้าที่มันแตกต่างกันพระเดชหลวงพ่อท่านจะย้ำแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคำสอนท่านว่าลูกศิษย์ต้องเชิดชูวัดลูกสัตว์เชิดชูเจ้าของลูกน้องเชิดชูเจ้านายลูกหญิงลูกชายเชิดชูหน้าตาพ่อแม
0: ่ครับ
1: ฉะนั้นเราลูกศิษย์ใครเรียนโรงเรียนไหน
0: ครับ
1: เราคนประเทศไทยเราต้องรักประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฉะนั้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนบวรราชการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมจะมาเข้ามาอยู่ในร่มเงาคุณหนาเมื่อปี130มาอยู่เขาเรียนหลวงพ่อเนี่ยปวดท้องจะคลอดลูกน่ะยังต้องให้หลวงพ่อเสกมาตูมไปให้คลอดลูกง่ายแล้วงงเลยตอนแรกทำไมไม่ไปพาโรงพยาบาล
0: ครับ
1: เนี่ย ือเขามองเห็นพระสงฆ์มาก่อนน่ะเป็นที่เป็นจุดอะไรเป็นส

0: รณะจริงๆที่พึ่งใช่แต่ท่านก็เก่งนะพระสมัยนั้นนะคนเป็นฝีนั่งไม่ได้เท่าคาถาศูนย์ฝีนะท่านพูดหรือท่านได้ทำหายจริงๆเออเว้ยทุกวันนี้แต่เราก็ไม่ได้จำศาสตร์เราก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยไปหาหมอผ่าเราเนี่ยมันก็แตกต่างกัน
1: ในปัจจุบัน
0: เนี่ยฉะนั้นว่าธรรมะคุณธรรมที่บวรความร่วมมือร่วมใจปัญหาคือผู้นำผู้นำที่สำคัญตำบลมันตะกูก็โชคดีเพราะเรามีวัดเดียวตำบลเดียวตอนนี้ผู้นำของเราเดี๋ยวนี้มันมีผู้นำชุมชนนายกองค์การตำบลแล้วก็มีเทศบาลไหมก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของเราเป็นแค่ยังไม่เป็นเทศบาลเป็นตำบลอยู่เป็นอบต.นายกผู้นำฝ่ายบริหารนี่คือฝ่ายอบต.ฝ่ายปกครองคือกำนัน
1: ครับ
0: บางทีมันจะขัดแย้งกันในสององค์กรนี้เนี่ยวัดมันก็เลยจะลำบากถ้าเป็นมันเป็นนะเป็นทุกที่เนี่ยพูดถึงเรื่องท้องถิ่นเรานะนี่แค่เราสัมผัสมาเนี่ยแต่ถ้าผู้นำเราเข้ากันได้แล้วก็กับวัดกับบ้านราชการโรงเรียนก็มีปัญหาอะไรพอเราไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้นำไม่มีปัญหากัน
1: ครับ
0: มันก็เลยง่าย
1: เข้ากันได
0: ้
1: ก็จะร่วมมือกัน
0: หนึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจะเป็นหลักแล้วก็เป็นชั้นจังหวัดไง
1: ครับ
0: ท่านก็จะคุมอย่าว่าพระเลยทั้งข้าราชการตั้งแต่ผู้ว่าอะไรมาก็ต้องมาหาท่านอะไรมาหมดกันแหละมันก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็เลยคุมได
1: ้ครับ
0: มีปัญหาหลวงพ่อท่านจะไปเองเมื่อก่อนนะมีปัญหาอะไรกันไปอย่างนั้นอยู่ร่วมกันสามัคคีกันรักกันอะไรเนี่ยถ้าพระอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงท่านก็จะว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ซอฟลงมาได
1: ้ก็เราก็พูดจริงๆก็คือด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพและด้วยความรักแต่ว่าความเคารพรักศรัทธาที่เกิดขึ้นมานั้นก็ด้วยหลวงพ
0: ่
1: อมีวิธีในการปฏิบัติตามหลักธรรม
0: ท่านบอกว่าแบบอย่างที่ดีมันมีค่าก่อนคือทำให้ดูทำให้เห็นเป็นแบบเป็นอย่าง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ามันดีกว่าเราสอนทำให้เห็นตำหูตำตาเนี่ยอย่างเราสอนนักเรียนเนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนกลับบ้านไปครูตามสอนทั้งวันไม่ได้ตามพ่อแม่เนี่ยต้องสอนต
1: ่อ
0: แต่พ่อแม่ทำอะไรให้ลูกดูแหละขออภัยนะมาดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนเป็นปกติของวิถีชีวิตของชนบทเนี่ยก็จะเห็นอะไรก็เราเห็นมาภาพตำหูตำตาไม่ต้องสอนเด็กมันจะจำบทบาทนั้นพอโตขึ้นมันก็ทำตามโดยอัตโนมัติ
1: คือง่ายๆเนี่ยความจริงเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยฮะคือถ้าเรามองเป็นความรู้เนี่ยทุกคนรู้แหละว่าทำแบบนี้ไม่ดี
0: ใช่
1: แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะให้เกิดผลว่าทำแล้วมันไม่ดีจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีตัวอย่างที่ไม่ทำ
0: ถูกต้องอย่าให้เห็น
1: ครับ
0: เนี่ยฉะนั้นก็คือถ้าในชุมชนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเฮ้ยดึงขึ้นมาเป็นแบบเป็นอย่างหลวงพ่อท่านจะย้ำสองชนะมาท่านจะย้ำว่าทานทำได้ทุกคนแหละเราไปเห็นอะไรเอ้าบางทีแม้ทั้งสัตว์ในสารเราให้มันได้มาหมูม้าเราเห็นแล้วซื้ออะไร
1: ในสิ่งที่เราทำได้อันนี้ก็คือหลักพอเพียงเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ที่ได้ศีลเนี่ยสำคัญไม่ลงทุนแต่เราต้องรักษาพระไม่ได้ให้ศีลนะพระบอกเราไปฆ่าคนอื่นไหมคนที่มีชีวิตน่ะปานาเวตาเราก็ต้องไปฆ่าปลาไม่ต่อเราเด็กพูดอย่างนั้นไม่ได้ฆ่าปลาลงพ่ออาจไม่ใช่คือสิ่งที่มีชีวิตมีปานะลมหายใจด้วยกันนี่แหละแม้กระทั่งมดตัวหนึ่งมันก็หนึ่งชีวิตถ้าเราไปทำร้ายมันตายอ่ะมันก็เหมือนเราแหละแต่เราตัวใหญ่ของมันตัวเล็กไงใช่ไหมถ้าเราไม่เบียนเขาชีวิตเราคงมีความสุขข้อสองเนี่ยศีลข้อสองถ้าเราไปรักไม่อยากได้ของใครเนี่ยในหมู่บ้านทั้งตำบลมันมีคนดีเยอะใช่ไหมมีโจรมาจากหมู่บ้านอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนนอนไม่หลับกับขโมยของไม่นานยังไปขโมยของวัดบางคนอยู่ที่น่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่พอเจอจับได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้รับโทษอ
0: ัน
1: นี้ก็เปรียบเทียบว่าเขาไม่มีศีลก็ได้รับการลงโทษ
0: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแต่ถ้าเราข้อที่3ก็ครอบครัวอยู่ถ้าเราไม่เพื่อนร่วมใจกันหวังก็ไม่มีข่าวอะไรกันก็คู่ครองใครของมันของใครของก็รักเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อที่4นี่สำคัญทุกวันนี้เราเนี่ยต้องทำหนังสือสัญญาใช่ไหมก็ยังไม่พ้นต้องมาฟ้องร้องกันอีกเมื่อก่อนด้วยสัจจะความพูดคนที่เรียนวิชาคาถาคมถือสัจจะ
1: ครับ
0: เขาถึงขังพูดอะไรมันศักดิ์สิทธิ์
1: ถึงได้ต้องมีคำบอกกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเคารพครูท่านนี้เนี่ยห้ามทำแบบนี้นี่คือสัจจะวาจา
0: สัจจะวาจาที่เราตั้งมั่นว่าอะไรแหละมันก็เลยทำให้ดีแต่ทุกวันเราเขียนหนังสือสัญญาไม่รู้พยานอะไรผู้รับรองพยานโอ้ไม่รู้กี่คน
1: แต่ก็มีโอกาสโดนได้นะ
0: โอ้ยยังไม่รอดใช่ไหมส
1: ั
0: ญญากี่ฉบับก็ไม่รอดนี่แหละคือปัญหาว่าพอข้อสุดท้ายข้อ5นี่น่ะสตินี่สำคัญนะทุกวันนี้เราเลยขาดสติทำอะไรเนี่ยทุกทีถ้าเรามีสติก่อนจะทำอะไรทุกวันนี้เวลาเราบวชพระเราจะบอกเอ้าคิด2เรื่องนะขอมาลาสิกขากันทำอะไรก็หนึ่งเราทำให้คิดก่อนสิ่งที่เราผิดกฎหมายไหมผิดศีลธรรมไหมผิดจารีตธรรมพิธีไหมห้ามทำ
1: ครับ
0: ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนก่อนถูกจับกุมคุมขังไหมเดือดร้อนถึงพ่อแม่ถ้าเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งคิดหนักๆห้ามทำบอก
1: ครับ
0: แต่เราไม่ค่อยคิดกันไงให้ไม่เป็นไรหรอกนะนิดเดียวนะหน่อยนะไม่ได้
1: คือเอาประโยชน์ส่วนตน
0: ถูกต้องนี่แหละแต่ถ้าเราทำแล้วอย่างเรามาคุยกันเนี่ยคน

0: อื่นฟังแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะเราทำแบบนี้ทำได้เรามาทำกลางวันให้คนเห็นก็ได้มันต้องหลบต้องซ่อนอย่างเงี้ยเป็นกุศลเป็นบุญให้ทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดว่าทำไม่ผิดจารีตก็ทำไปเถอะอย่างเงี้ยนะส่วนมากเราไม่ค่อยคิดกันตรงนี้ไงเห็นคนอื่นเขาทำตามกันเนี่ยคำนี
1: ้
0: ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาว่าอีกเนี่ยเห็นปะบางทีเราเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะทำเฮ้ยไม่ได้เราพ่อเดี๋ยวเขาว่าเอาเนี่ย
1: นอกจากเรื่องของเขาว่าแล้วเนี่ยเขาก็ทำ
0: ถูกต้องนี่เนี่ยคือทำหลวงพ่อพระธรรมนีท่านพูดนะทำผิดจนกลายเป็นถูกพอเรามาแก้มาเปลี่ยนปุ๊บทำไมอะที่อื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้ทำไมที่ต้องทำอย่างนี้เนี่ยคำนี้เราจะเจอป่ะถ้าเราไปทำเฮ้ยมันผิดนะเราบอกไม่ได้เขาไม่เห็นทำกันอยู่เลยเหมือนจอดรถอะไม่ได้ตรงนี้จอดไม่ได้ก็คุยกันเขาจะได้เนี่ย
1: หรือแม้แต่ตัวเราเองนะ

0: คุณธรรมในจิตใจฮะแต่ว่าการที่จะนำคุณธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมที่ดีนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าทุกคนนี่พร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็อย่างในชุมชนเองเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยครับก็ได้มีการเกิดนำมาอยู่แล้วว่าด้วยจากพระเดชพระคุณที่หลวงพ่อท่านได้สร้างบารมีเอาไว้ด้วย
1: อดีตเจ้าว่าหลวงพ่อพระธรรมสนีได้ที่มาสานต่อสืบต่อท่านต่อยอดมา
0: ครับ
1: วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นหลวงพ่อท่านทำมาแล้วก็ทำได้กันมาสำนักธรรมดีเด่นก็ได้มาเนี่ยศูนย์หาที่ดีเด่นก็ได้ดับประเทศนะได้มาหมดเพราะเราทำกันว่าด้วยความร่วมมือของชุมชนคือหนึ่งด้วยความรักศรัทธาในหลวงพ่อนั่นแหละ
0: ครับ
1: หลวงพ่อท่านไม่ต้องลาแต่เราเป็นคนทำไงทำประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในชุมชนเอากำนันไว้ในยกว่านี้นะผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันทำนะเอาเด็กนักเรียนมาเรียนธรรมะตอนแรกนักเรียนเราก็โอ้ไม่ไหวหลวงพ่อเด็กมันดื้อ
0: ครับ
1: หลวงพ่อท่านพูดว่านี้จำได้ไหมพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกมีคนฟังกี่คนปัญจวัคคีย์ 5 คนท่านบอก รู้เรื่องอยู่คนเดียวท่านบอกเนี่ยคราวนี้เราเป็นคนธรรมดาเด็กมา 4-500 คนเมื่อก่อนมาเรียนกันเนาะสามรู้เลี้ยงข้าวกันน่ะอาจจะรู้เรื่องสัก5คน10คนทำเออเราก็ได้กำลังใจขึ้นมาตอนแรกโอ้ไม่เอาเราเด็กมันดื้ออย่างว่าอะไรมันก็เล่นกันเลยนี่วันอาทิตย์ไงเด็กมันอยากจะพักผ่อนที่บ้านด้วยแต่เราก็มีอะไรให้รางวัลให้อะไรบ้างเนี่ยให้ทุนการศึกษาหลวงพ่อท่านก็เต็มที่เราอยากทำอะไรก็ทำมันก็เลยได้มาแบบนี
0: ้ครับก็ถือได้ว่าอันนี้คือบางคนเนี่ยเขามองว่าเมื่อคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับพระครูเนี่ยมีการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยกลายเพื่อที่ให้วัดแล้วก็ชุมชนเนี่ยยังคงเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ได้อย่างไรครับ
1: อะไรก็ตามถ้ามันเป็นของเก่าแล้วมันดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็ต้องทำแบบเดิมแหละแต่ถ้าว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันอย่างที่เราจะไปให้เด็กมันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราสมัยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้แล้วเด็กทั่วมาเรียนรู้มันรู้แล้วมันพูดง่ายๆมีโทรศัพท์เครื่องเดียวน่ะ
0: ครับ
1: เราจะไปสอนให้ตรงดูข้อมูลในทุกวันนี้นะมันไปกดไม่ใช่ครับหลวงพ่อเนี่ยมันอ้าวแล้วไม่ได้เลยนี่จริงๆเคยเจอมาแล้วไงเออไม่ได้ทุกวันนี้เราเรียนรู้ให้ทันเด็กฉะนั้นว่าพ่อแม่เนี่ยมันสำคัญแล้วก็อะไรมันโอ้มันหลายอย่างนะพวกปกครองนี่แหละสิ่งแวดล้อมรอบข้างส่วนมากเราจะโทษสังคมเนี่ย
0: เป็น
1: พ่อไปกับเพื่
0: อ
1: นเพื่อนมาชวนไปแต่เรามันลืมโทษตัวเองเป็นพ่อเราไหมเราไม่บอกลูกไม่สอนลูกเราเปล่านี่คือสำคัญเพราะเจอมาเหตุการณ์มาเจอเคยมาประสบมาจริงร้องไห้มาเป็นอะไรลูกเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมไม่ห้ามลูกไม่ให้ไปเพื่อนมันมาชวนไปเนี่ยชวนเราก็อย่าให้ไปใช่ไหมให้มันไม่ดีนะกลางคืนหลวงพ่อท่านว่าคนออกกระเที่ยวกลางคืนมันไม่ดีขอพูดขอโทษนะหลวงพ่อท่านจะชอบพูดคำโบราณน่ะว่าคนดีเดินตามต่อขี้คอกเดินตามถนนเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกโอ้ทุกวันนี้ขออภัยนะมอเตอร์ไซค์นะเต็มถนนบางวันน่ะเราเคยเจอต้องรถเรารถยนต์นะเราจอดข้างทางไปไม่ได้โทรหาตำรวจตำรวจขับรถมาโอ้ไม่ไหวต้องปล่อยเขาไปก่อนน่ะเขาเป็นร้อยตำรวจมา2คน
0: ข
1: ับรถมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะรถทั้งรวมต้องจอดนิ่งอยู่ข้างทางคุยกันจะทำอะไรไม่ได้นี
0: ่
1: ต้องปล่อยให้เขาแข่งเขาวิ่งไปบางครั้งพอเราต้องเตรียมพร้อมคนนี้ก่อนเอาไม่อยู่เอาไว
0: ้แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยคือเรายังคงต้องดำเนินต่อไป
1: แล้วก็
0: จะเป็นวิถีที่ทำให้ทุกคนนั้นรอดปลอดภัยจริงๆ
1: ถูกนั้นการอะไรก็ตามมันสำคัญที่ครอบครัวพ่อแม่สำนักชุมชนเราเนี่ยผู้นำมันจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นหมู่บ้านเรามีกี่คนเรารู้ว่ามีกี่ครัวเรือนนี่คือสำคัญ
0: ครับ
1: ผู้นำเนี่ยสำคัญครอบครัวหนึ่งถ้าครอบครัวนี้ดีมันก็จะต่อไปดีแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่จะทำตามกัน
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตคนไทยเราเป็นแบบนี้จริงนะชอบทำอะไรไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรวะ
0: ค
1: ุณปลูกเอ้าได้ผลปลูกยางทั่วทั่วประเทศเต็มไปด้วยยางพารา
0: สุดท้าย
1: อีสานเลยนี่แหละมันเป็นแบบนี้คือทำตามกันสังคมเราเนี่ยฉะนั้นว่าถ้าในชุมชนนี้โอ้ยวัดตอนนี้วัดมีทำปริยาเศรษฐกิจพอเพียงนะเรามาร่วมกันปลูกผักปลูกต้นไม้หรือหลวงพ่อก็เรียกมาเอามาปลูกต้นไม้ใครจะปลูกอะไรก็ปลูกกันไว้ใครจะทำอะไรมารวมกันกำนันนายกมาสำคัญผู้นำ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราบอกว่าทุกคนรู้ครับรู้ว่าสิ่งไหนรู้ว่าสิ่งไหนผิดรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีรู้ว่าสิ่งไหนดีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนรู้ครับว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยแหละฮะที่เราบอกว่าเมื่อเกิดเป็นผลประโยชน์ส่วนตนขึ้นมาแล้วเรามีความสุขคนเดียวขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราลืมเลือนมองไปถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมครับว่าหลายคนนั้นเขาจะเดือดร้อนกับพฤติกรรมของเราหรือเปล่าผมถือว่านี่คือสิ่งดีๆครับที่ทางด้านของวัดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญครับในการที่จะบ่มเพาะผู้คนในชุมชนนี่แหละครับไม่ใช่แค่เพียงความรักความศรัทธาเท่านั้นครับแต่ว่าศีลจะนำทางไปสู่ทางที่ดีของทุกคนได้ด้วยวันนี้ต้องขอกราบนมัสการเบียงสูงครับที่พระครู

0: นะครับได้มาถ่ายทอดในหลักธรรมแล้วก็ในกิจการการทำงานของทางวัดสืบเนื่องมาด้วยครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะครับ
1: กราบนมัสการครับ
2: หลวงพ่อ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: เออบุญรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี้จักรไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: ช่วยเหลือประชาชน
6: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
7: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
5: ด้วยกลไกรัฐสภาก
8: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
6: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
5: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: คำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
9: ฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
9: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พระครูได้พูดเอาไว้นะครับว่าความจริงเราทุกคนเนี่ยมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจครับแต่ว่าการที่เราจะมีพฤติกรรมนะครับโดยคุณธรรมคุณงามความดีออกมาได้นั้นจะต้องอยู่ที่จิตสำนึกของตัวเราเองด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดคุณธรรมภายในจิตใจของเราออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีครับวัดเองนะครับที่เป็นสถานที่สำคัญครับที่ทำให้คนไทยนั้นได้มีหลักการนะครับในการที่จะน้อมนำหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนามาใช้ดำเนินชีวิตของเราในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับเราถือว่าเราโชคดีเรามีศาสนาในการดำเนินธรรมต่างๆครับแต่อีกสิ่งสำคัญครับณวันนี้เองทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมในหลักวิชาการต่างๆครับยังมีการที่จะนำเสนอหรือว่าสะท้อนภาพให้เห็นครับว่าชุมชนที่มีคุณธรรมนะครับบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นต้องทำอย่างไรครับวันนี้เรื่องราวดีๆครับก็คือการที่จะส่งเสริมกิจกรรมนะครับให้ทุกๆท่านนั้นได้รับทราบครับว่านอกเหนือจากคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณแล้วในแนวทางปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรและผลจะเกิดอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมครับ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
2: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
3: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
1: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
2: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่า เด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ได้จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเยาวชนไทยในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคนเก่งครับมีความรู้มีความสามารถครับแล้วเขาสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นอกเหนือจากหลักคำสอนหรือว่าหลักวิชาการต่างๆได้ภายในเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแหละฮะที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนนะครับกดเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลครับแต่ไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดครับแล้วเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเยาวชนในวันนี้เองถึงแม้ว่าจะเก่งอย่างไรก็ตามในการสืบค้นข้อมูลแต่ชุดประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ชีวิตของเขายังน้อยอยู่ฮะผู้ใหญ่ในวันนี้เองเนี่ยแหละครับต้องมีการเติมเต็มต้องมีการบ่มเพาะครับในสิ่งที่ดีงามในเรื่องราวที่จะทำให้เขานั้นสามารถรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมได้ครับแล้วก็จะทำให้เขานั้นสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและก็ใช้ในความรู้ความสามารถของตัวเขาเองในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่ได้เข้าไปจัดกิจกรรมนะครับในสถาบันการศึกษาเนี่ยแหละฮะให้น้องๆหนูๆนั้นได้มีนวัตกรรมในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัตินำออกมาใช้ได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับเข้าไปสัมผัสครับในแอปพลิเคชัน Moral Touch ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับในการที่เราเองนั้นจะสามารถเข้าไปสัมผัสได้กับคำว่าคุณธรรมเนี่ยแหละฮะคุณธรรมทำคิดความดีนะครับประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามครับแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองครับรวมไปถึงได้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยลองเข้าไปดูกันนะครับในแอปพลิเคชันมอรัลทัศน์นี้ฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะสัมภาษณ์เราจะสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วผมก็เชื่อครับว่าอย่างชื่อรายการเองนะครับคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้

ุณธรรมคือความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจของเราแต่อย่าปล่อยให้อยู่แค่ภายในจิตใจของเราครับช่วยการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองและต่อสังคมหมู่มากด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมในเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่ครับพระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศนะครับพยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถ
0: ู
1: กไหมครับคนที่อย่างเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายและใครจะมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าถ
0: ู
1: กไหมคร
0: ับ
1: บางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล
0: ้
1: องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
1: ใช่มันเป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหร
0: ือ
1: ว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเง
0: ิน
1: กู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู
0: ้อ
1: ันน
0: ี้
1: ก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: ในความเข้าใจของซายที่เข้าใจมาตลอดคือพยานต้องเป็นคนเป
1: ็
0: นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรียกเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรอย่างหรืออย่างเช่นมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปลอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะครับ
0: ก็ถือว่าปลอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
1: ใช่ว่ามีการยิงในขณะนั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้อย่างนี้นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
1: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายมันมีกำหนดอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้ามันจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันค
0: ือ
1: จะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
0: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
1: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปใน

0: ศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคุย
1: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
0: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการเขาก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าสาก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมางงหมดเลยนะครับกฎหมายก็คือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยานะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
1: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
0: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์อะครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื่อเฉือนนะครับถ้าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได้นะครับพอผมถามสักคำถามนึงเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก็คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึง
0: ติ
1: ดต่อสื่อสารกับเด็ก
0: แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผมนะครับนักจิตวิทยาก็พูด
1: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไปก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
0: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
0: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว้ครับ
1: แล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้าง
0: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
1: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวพยานอยู่แล้วไม่ว่าเกิดกรณีอะไร
0: ใช่
1: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
0: แต่จะมีเขาเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคืออย่างไม่ท่านมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลยนะครับ
1: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
0: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็กล้ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
0: ครับ
1: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
0: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามนะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะแล้วก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
3: เฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
4: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
3: แล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
4: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
3: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
4: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
3: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
4: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนเนี้ยญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้แย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับไปบวชซะแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติครับเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
0: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับจริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็หมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้
1: อ
0: ัน
1: ที่หนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
0: ใช่ครับคือคนปกติน่ะถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับ แต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้

0: นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
1: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเบิกความคืออะไร
0: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติว่าพระมันเป็นพยานหรือว่าบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก์ก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเขาเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในคอกพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได้ก็คือมาเป็นพยานเนี่ยมาเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได้นะครับมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตพูดอย่างนี้แล้วไซนึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
0: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานเนี่ยครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี่ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
0: ก็มีเรียกครับแต่ไม่ถึงแบบตำรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีพยานอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู
1: ่
0: ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปครั้งที่2ครั้งที่3นะครับสุดท้ายมันตามไม่ได้ละ
1: ค่ะ
0: ก็จำเป็นต้องไม่มีต้องตัดพยานนี้ทิ้งไป
1: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยหรอคะ
0: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
0: ครับจริงๆจริงๆมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเขามาให้ได้ครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
1: ค่ะ
0: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
1: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมัครพยานไม่ได้
0: ก็ได้ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้ครับ
1: ค
0: ือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วย
1: เ
0: ราไม่อยากมานะครับเพราะว่าเรื่องของเราก็ไม่ใช่และเกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
1: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหมอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
0: ครับ
1: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีพอถึงขั้นตอนหนึ่งบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกหมายเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองไงเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับโชว์อยู่ในตรงตม.ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะลำบากนะครับ
1: อันนี้การที่เราปาหมอข้อดีไปประสบเหตุอะไรเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายอย่างนึงเลย
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยานอีกเราไปรับชมละครในเรื่องที่2กันเลยค่ะ

0: างเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
1: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะเออไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคโอเคเฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
2: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
1: เฮ้ยขอดีไม่ได้ใช่ปะ
2: ทำอะไรพี่อย่านะ
0: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
2: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
3: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
2: มีครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
0: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
4: คนนั้นล่ะครับคุณตำรวจ
5: เฮ้ยลุงมั่วเปล่าลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
4: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ใช่ตาบอด
5: ฮะอะไรนะ
6: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆ ครับพี่วิรัติคะ
7: ครับ
6: แต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้า
7: ตาบอด
6: ก็จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
7: ครับ
6: เราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
7: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่นเราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
6: ว่ามีคนด่ากันจริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครด่ากัน
7: ไม่เห็นหน้าก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับเราเป็นพยานในฐานะเราได้ยินโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็นทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไรนะครับ
6: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นนะคะอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
7: ครับ
6: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
7: ผมเคยทำคดีหนึ่งน่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเหนื่อยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ยนะครับท่านก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในจ้างนะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนมาติดต่อผมปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
6: ค
7: ือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
6: ค
7: ือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
6: สื่อสารอะไรไม่ได้
7: ไม่ได้เลยเขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับ
6: ค่ะ
7: วันนั้นสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นเองเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีเขาเอง
6: ค่ะ
7: นะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมาก
6: ค่ะ
7: เพราะเราไม่เข้าใจภาษาเขาครับจนต้องมีอะไรอ่ะมีเขาเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพของเขาเนี่ย มาเป็นล่ามภาษามือนะครับแต่ก็ยังดีว่าสุดท้ายเนี่ยคดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาพหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
6: ้
7: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ยก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับครับ
6: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้ได้ยินบ่อยเลยกับคำให้การ
7: ครับ
6: ค่ะตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
7: ้เคยมีอยู่คดีหนึ่งยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ย
6: ค่ะ
7: ภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีอ่ะฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
6: ค่ะ
7: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อยนะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็

0: ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
1: อ้าว
0: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากคำเขาที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้ให้การไว
1: ้แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
1: ้
0: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได้
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
0: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จเรื่องต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
1: เพราะว่าไม่มีพยาน
0: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่เพราะเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: เขามั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นไปขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
1: ันนี้อาจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
0: อันนี้เราไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
0: ค
1: ือการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นพยานได้
0: ครับ
1: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
0: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทง่ายๆเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมในกอไปด่าจริงไห
1: ม
0: นะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็เอาคุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
1: ้ค่ะ
0: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
1: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ในชั้นสอบสวน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจับพยานเพราะเขาได้แจ้งความจำนงยินยอมเป็นพยานแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็นนะการทำร้ายร่างกายกันหรืออะไรตรงนี้ถ้าเราช่วยได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ควรจะช่วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องราวของพยานก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิงลูกคนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
3: พ่อเป็นอะไรไป พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
4: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
5: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
2: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
5: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มีคอยดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัฐ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่าพินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
0: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมีหลากหลายแบบมากนะครับพินัยกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภ
1: อ
0: ก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ
1: ้
0: าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
1: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
0: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่น เป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสองคน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
1: ของคุณพ่อเองเลย
0: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
1: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
0: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บปุ๊บก็เขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอะไรก็เป็นคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
1: ม
0: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่ดันพี่ในคำก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
1: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไง
0: ค
1: ะอันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
0: ก็ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได
1: ้
0: นะครับมันแยกแตกต่างได้นะครับ
1: พี่รัตเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
0: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วจะมีกองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับมันก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆไม่
1: ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
0: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
1: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ์ค่ะ
0: ครับ
1: กรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
0: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
1: ็
0: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี
1: ้
0: ช่วยให้คนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์
1: ค่ะ
0: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายขอนะครับแล้วก็พยานนี้ก็จะเซ็นมาขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นแบบนี้ได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะและจำนวนของพยานนี้ต้องมีกี่ท่านในการ
0: สองท่านครับ
1: สองท่านพอ
0: ครับ
1: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
0: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็นคนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อยนะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
1: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่าที่จะเป็นทนายความ
0: และพยานเนี่ยในกฎหมายก็ห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสียเช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ใจสงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
0: ครับ
1: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
0: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
1: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
0: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือ1ตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
1: ห้ามตาบอดหูหนวก
0: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถูกมั้ยครับคุณจะเป็นพยานเนี่ยใครไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
0: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
1: ข้อพิพาทขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัติและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่ในปรางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาทำงานละผมคุยกับแขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่านะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของพี่พัฒน์เป็นยังไงวันนี้เล่ามาได้เลยครับ
3: เล่าเรื่องซื้อบ้านนะคะ อยากได้บ้านสักหลัง
2: ครับ
3: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
2: ครับ
3: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้หลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
2: เขาขายราคาเท่าไหร่
3: 950,000
2: เป็นบ้านมือ2
3: บ้านมือ2
2: 950,000 นะฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไป
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วทำไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยไหม
3: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
2: อ๋อครับ
3: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
2: แ
3: ต่
2: เจ้าแบงค
3: ์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
2: ครับ
3: พอดีเจ้าของบ้านเนอะฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนมีเส้นสาย
3: ค่ะเราก็มีรู้จากเราเพราะความอยากได้บ้าน
2: ครับ
3: เราก็เลยให้มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
3: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างงี
2: ้ก็ส่งได้ 6,000

0: ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทําเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
1: ะ
0: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
2: แล้วแต่นี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็พอว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไร
0: เอาไปช่วยดู
2: ช่วยดูให้หน่อยไม่มีเพื่อนพอเข้าไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
0: อ้าวเมื่อกี้บอกได้แล้วนี่
2: เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งรับรองไม่มีปัญหาจัดการให
0: ้แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
2: ขอด
0: ูเปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
2: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเงี้ย
0: ว่าง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยเกินไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
2: เขาบอกส่งไหวเปล่าถ้า 6,000 หนูส่งไหว
0: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
2: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
0: ี้ยประกันอะไรครับ
2: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาหักประกัน
0: เขากลัวว่าไม่มีใครจ่ายเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
2: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
0: ครับแล้วต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
2: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 นะคะ
0: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
2: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
0: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 นะครับ
2: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
0: อ๋อไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอา
0: เพราะโหเยอะไปนะ
2: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
0: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
2: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
0: ละ8,000
2: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอ่ะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวกับกลัวไอ้ตรงที่เราเซ็นประกันกับเขาอ่ะ
0: ครับ
2: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็น
0: หนี้เขาเข้าใจแล้วพี่พัฒน์พี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
2: ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ
0: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
2: ไม่มีค่ะ
0: พอดีหนู
2: ย้ายมาจากระยองมาอยู่สระแก้ว
0: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
2: ไม่จ่ายค่ะ
0: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
2: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
0: เรากังวล
2: ใช่
0: ถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
2: เขาไม่ให
0: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
2: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่เอาไปทำอะไรเขาพูดอย่าง
0: น
2: ี
0: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีก
2: ค่ะไม่เอา
0: อาจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
2: ้
0: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมาทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณวิพัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
3: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองและบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคารเจ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พ พัดจึงกลัวว่าจะมีการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม่
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พัดนะคะที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่ไซอยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัดไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
5: ครับ
4: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
5: คือเดี๋ยวนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
4: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
5: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
4: ก็คือทายาทไม่ต้องเหนื่อย
5: ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับมีเนี่ยหลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่ก็เดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
4: ะ
5: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการทุนนะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนนี้ก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอ
4: ัน
5: นี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
5: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
5: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปีนะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ยเพื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะ cover กับในส่วนของบ้านนะครับ
4: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่าคะ
5: จริงๆมันคล้ายๆไกด์บ้างบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงก์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
4: ้
5: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
4: ใช่
5: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่า นะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มาก นะครับ
4: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาชำระค่าผ่อน
5: ไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
4: เหมือนเป็นมรดกเลย
5: ครับ
4: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะ
5: แต่
4: ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดอะค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
5: ครับ
4: แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ล่ะคะ
5: ครับ
4: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
5: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตัวเองอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่คิดจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย
4: ่
5: างเงี้ยอาจจะไม่ได้
4: เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้วนะคะค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัทกับมาที่ปัญหาพี่พัทอีกพี่พัทเนี่ยพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ธนาคารตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ 6,000 บาทอันนี้คือพี่พัทไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนแรกอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
5: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมกันซึ่งมันก็เยอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์ที่ผมบอกครับถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
4: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัดนะคะกังวลอีกเรื่องนึงก็คือ ก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำ

0: ประกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพิพาท

0: 5วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับแต่สามารถยกเลิกได
1: ้ค่ะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
0: เรายื่นตรงกับทางบริษัทนี่เลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัฒน์สามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหมคะ
0: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือ finance ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็มาดำเนินการให้ครับ
1: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควรหนึ่งก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเองสองก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
3: คือว่าวันหนึ่งนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานไปทำงานกับพี่ก็พาทำงานพอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
2: ครับ
3: ครับแล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนม
2: ครับ
3: ผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่า
2: ครับ
3: ผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังเขาทอนมาให้ครบหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์นึงซึ่งเป็นแบงค์500
2: ครับ
3: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยพี
2: ่อ๋อแถบฟลอยสีเงินที
3: ่
2: จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
3: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
2: ครับ
3: ไปธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
2: อ้าวแล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
3: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
2: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ
3: ์
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ทอนแบงค์ปลอมมาให้นะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นแบงค์จริงนะ
3: เป็นแบงค์จริงครับ
2: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
3: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมเคลมมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
2: คือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยครับน
3: ี่
2: เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้ว
3: ครับ
2: นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก
3: ็ครับก็กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
2: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
3: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงค์ปลอมเขาดูกันยังไง
2: เออเนอะ
3: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงค์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
2: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงค์ปลอมมาอันนี้โชคดีที ่เป็นแบงค์จริงที่ชำรุด
3: ครับ
2: ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมาย
3: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะดูยังไง
3: ใช่ครับ
2: อยากรู้อะไรอีกไหมครับก๊อฟ
3: ถ้าเกิดว่าผมได้แบงค์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมคร
2: ับ อ๋อไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงค์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต
3: ่
2: ถ้าใบนั้นเนี่ยถ้าเอิญเป็นแบงค์ปลอมล่ะ
3: ใช่ครับ
2: จะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะ
3: ครับ
2: วันนี้ขอนำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: โชคดีนะฮะที่ได้แบงค์จริงมานะครับ น้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมุติแบงค์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัตครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงค์ปลอมมาโดยที่

0: เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราเดินไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจสอบเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
2: ค่ะพี่วิรัตน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเน
3: า
2: ะ
3: และไม่ใช้ใช่ไหม
2: ถ้าเด็ดร้อยก็คงต้องใช้ค่ะแต่ก็อยากเก็บไว้เนาะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
3: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ
2: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าเจอธนบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัตมีวิธียังไงที่จะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
3: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะนี้นะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
2: คนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเนาะดูรู้
3: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้นะครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
2: อ้าว
3: ไปซื้ออีกร้านนึง
2: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริง
3: ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
2: ะ
3: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
2: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
3: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้แบงค์ปลอม
2: อ้าวเหรอคะ
3: ใช่
2: ร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
3: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็กำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะที่อยู่ในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยแต่แบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะแล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
2: เหมือนมาก
3: ที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่เขาใช้ไอ้รังสีแสงสีม่วง
2: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
3: ื่อง ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้สึกมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
2: อ๋อมีขายแล้ว
3: ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอ
2: ะ
3: นะครับไปตรวจเพราะว่าลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่เคยรู้เลยผมลองมาแล้วรู้สึกว่ามัน
2: เหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไหร่
3: ใช่เหมือนมากเลยบางทีเราตามไม่ทันจริงนะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าคุณคนเนี้ยที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
3: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู
2: ้
3: แต่ร้านที่2ที่ไปเนี่ย
2: ค
3: ือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือแบงค์ที่มีข้อสงสัยอยู
2: ่
3: แต่คุณไปใช้แบงค์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
2: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมจริง
3: ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีนะ
2: ค่ะ
3: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่2
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
3: ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรการใช้แบงค์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันนะนะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
2: ค
3: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
2: เ
3: พราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องสายเนี่ยน้องสายก็ไปใช้ต่อมัน
2: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
3: ใช่มันเดือดร้อนนะครับของผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
2: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเราโกงเงินเขามาพัน
3: เลยเพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเงี้ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ500,000นึงเงี้ย
2: เช้ากินข้าว
3: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะคร
2: ับ แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
3: ไม่รับก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแล้วก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
2: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะถ้า
3: เขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่รู้แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนานะครับ
2: แล้วผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้รับโทษที่เป็นช่อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
3: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
2: อ๋อเป็น
3: ธนบัตร
2: กฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหม
3: กฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
2: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอ
3: ันนี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆน
2: ะ
3: เขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
2: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
3: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับได้
2: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถยนต์
3: จ่ายก็จ่ายทีละ1,000-2,000เนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกเพื่อใช้จ่าย
2: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
2: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
3: ครับ
2: นะคะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยรับโทษแตกต่างกันยังไง
3: เท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
2: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
3: ในประเทศเรา ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
2: เขาต้องมาติดคุกของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอ
3: ม
2: อย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
3: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเนี้ยอย่างเงี้ยผิด
2: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิรัตเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเศษนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณก็อยากจะติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: จากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้เนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที่
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตโนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตโนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตโนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งจะใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: ที่ของดอนตโนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ได้ปลาเข้า
11: ได้ปลาเข้าด่าง
12: หลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
12: ไล่ปลาค่ะปลา
9: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอดูได้เลย
12: ค่ะ
9: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
12: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยนี่เหรอปลานิลจ้ะ
9: ปลาล่อนทุกนี่เขาเรียกวางอะไรอะคะ
12: กระดานลงปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี่
12: เป็นเชือกค่ะ
13: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: ใส่เนี่ยจ้ะ
12: แล้วมันไม่หลุดเหรอ
10: ไม่หลุด
12: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: ก็มัด
12: มัดอย่างนี
13: ้ครับ
10: แล้วก็เอาปลาใส
13: ่
12: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้นแหละจับใส่
10: แล้วมันไม่ออกรูที่อ่ะไม่ออกจ้ะ
12: มันจะแน่น
13: มันไม่ตายเลยครับ
12: ไม่ตาย
10: มันหายใจได้
12: พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการเอาไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเบ็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะเรา
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: แน่ๆมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่
1: ย
3: เน
1: ี่ย
3: กระถิ่นไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: โอ้ถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
7: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
9: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับปลา
10: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
9: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพี
10: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
9: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
10: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อปลานะครับ
10: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดที
9: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
10: ประมาณ2ชั่วโมงมาแล้ว
9: ระหว่างรอนี่เรา
10: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
9: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
10: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
11: อุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิ

0: ยาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
1: ช่วงเครียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
2: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
1: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเครียดนะครับ
3: ตัดนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
4: ไปแล้วมันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันค่อยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าด้วยความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
4: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับต้องเดินหาไปเรื่อย
0: จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำ
4: ๆจ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
4: ไม่เปิดเดินโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
4: ต้องถอดนี้ออกไม่ได้เทไป
2: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
5: ถ้าใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในต้มลมที่ชื้นๆมันจะไม่ตาย
4: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปล็อกเวทแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
2: จินดาเป็นไงบ้างคะ
4: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายหรือว่ารอยกินไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียนมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: ปลาช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรกูหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไอ้ก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยมาคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี้

0: ตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วนะคะพ่อครัว
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยท้าพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
2: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
3: กระดูกหลังออกค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่าง
4: ตัวนี้อร่อยกว่า
5: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย่างไฟอ่อนๆ
5: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
5: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
5: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
5: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงๆปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
7: ทำไมป้าเจาะมีเยอะ
8: ก็ไม่ได้ขายไง
7: มีปลาอะไรบ้างคะป้าเจาะ
8: นี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวตาพอแห้งดีก็ใส่ปี๊บ
2: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
7: ตู้เย็นไม่ดีนะไส้อะไ
8: ส้
7: อย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
8: ก็ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
1: ลองได้นะเนี่ย
7: ลองได้เนี่ย
1: ได้
7: นะทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
1: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
7: อย่างนี้เนี่ย
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
1: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
9: ยายทำอะไรอยู่ครับ
10: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมา
9: ถอนอ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
11: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับจะว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
12: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนหน้านี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
7: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
12: เปลือกลักษณะนี
7: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
12: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าก็ต้องตักปลาเข้าอันนี้ลอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
7: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
13: ้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับเป็นมีทางปลาผ่าน
12: ทางปลาเดินจะเข้าออก
7: เวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
12: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้ลอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้าลอบนะครับ
7: ค่ะ
12: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
13: เปิดหัวหน่อย
12: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหนคะ
14: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
7: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
14: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
7: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
14: ค่ะหน้าน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามา

0: ปลาช่อน
1: กับปู2อย่าง
0: เทได้ดึกดีครับกล้ามใหญ
2: ่โอ
0: ้ไปกี่กล้ามเอาไปผัด
3: อันนี้คือโตสุดยังครับ
0: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400แหละถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
3: เดี๋ยวแล้วครับคนหาปลา
4: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
5: ตัวเองจบทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
4: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
6: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
4: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันและป้าสวย2คนนี้ครับ
7: ปกติเวลาไปนี่หลงลืมอะไรกันบ้างไหม
8: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาเอาบ้าน
7: ไปตกปลาแต่ลืม
8: เบ็ดลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
7: แล้วใครชอบเล่น
8: เนี่ย
4: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
8: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
9: ถึงแล้วแม่
8: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อนกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
9: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
8: มีด้วยสิเตรียมนั่ง
9: ได้ที่แล้วเหรอ
8: ถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นต่อ
4: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
10: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
8: ก็ดูแลร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
11: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
10: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
4: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
8: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
9: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
8: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดหรือเปล่า
12: เย้ก
8: ิน
12: ด
8: ี
12: จ
8: ัง
12: เลย
8: กินดีจังเลยอ
12: ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
4: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
13: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
14: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
8: พอเข้าบ้านปวดออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินไหนไหน
4: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
9: จะกลับแล้วล่ะครับ
8: จ้าก
9: ลับไปทำอะไรต่อครับ
8: ไปทำปลาต่อ
10: ตอนนี้มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
8: จ้ะ
9: ประมาณกี่กิโลครับแม
8: ่สองคนนี่ไ
15: ม่ห้าโลได้ใช่ไหม
10: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
8: ทำคนเดียว
15: ให้ทำคนเดียว
10: อ้าวแล้วงั้นก็ไปรีบไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
8: กับมาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
4: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
10: เมื่อไหร่จะเลิกไป
8: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
15: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
8: ไม่เอาถึงร้อยไป
1: ไปตกเบ็ดไม่ได้

0: ห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเด็ดเถอะความสุข
1: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
1: เราจะเปลี่ยนอะไร
3: ไปไปไปลูกไป
1: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
2: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ซีรีส์วิธีคน
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
6: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลย

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนะครับ
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณดงเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: ดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: ก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: น
0: าที
1: เ
0: ท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะ

0: พ่นหรือยังไงฮะคนนี
1: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
0: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
1: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
0: มาถึงกลิ้ง
1: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
0: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
1: นะครับ
0: แปลงกลิ้ง
1: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
0: เออ
1: เราใช้ทินเนอร์
0: เราผสมเองเลย
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
0: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: ใช่แล้ว
1: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
0: เตรียมการโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนท่านไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: น่าบอกโอ้ทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
0: อ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดน
1: ึ
0: ง
1: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝาแห้งแล้วคร
1: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับอย่างนี้คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ีย
1: กว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
1: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะ

0: ดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
0: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
2: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทวินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่ต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขังแ
0: ต่
1: ว
0: ่
1: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อยให
0: ้ใ
1: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
0: ีย
3: ว
0: ที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะสิ
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช
0: ่
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เข้าวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3ตัว
3: 3ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไม่แยกเป็นกงๆไปแล้วคือจะทำเป็น
1: รวมกันรวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับ
0: นะ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
3: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
3: ใช่ครับ
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้องครับ
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูแล้วว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออ

0: ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช
2: ่ใช
0: ่ดีไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: เออโอเคตั้งทิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
1: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้นอ่ะ
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
1: ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: คมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้องถ
0: ูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับมีตัวล็อก
0: ถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: ถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ด้านหลัง

0: าวทั้ง
1: นั้นบรรยากาศด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
2: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
1: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
0: ขันเดียวขันเดียว
1: ผมไม่ให้เรียกโกงขันเดียวนะโกงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉี่ล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ่ล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวีติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักศึกษาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะผู้จัดการ
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จนะสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพวางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
7: ครับผม
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติ ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
2: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
2: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
1: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปท
2: ุ
1: กส
2: ่
1: วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
4: ครับขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
1: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมครับ
4: เคยค่ะ
1: แล้วเคยทำตามหมอไหมครับ
4: ทำตามค่ะ
1: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
4: ก็มีบ้างถ้าลืม
1: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ใช่
1: ครับจริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
9: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
1: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
10: พี่วัดเป็นไงบ้างคอยยังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
11: อ่อนเหรอ
10: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
11: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
10: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกๆที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ
11: ใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
10: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
11: จ้ะจ้ะขับรถดีๆนะ

โอ้เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยพี่หน้านี่โอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกครูจุกครูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันอ๋อไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออเอ้าแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวัดที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็ลักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะค่ะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดจะนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยา

0: กินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงมันโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอที่ไอที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
1: มันมีผล
0: กระทบป้องกันได
1: ้ครับเอ๊ะจริงๆวัณโรคนี่มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หัว
0: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
1: ครับ
0: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแอดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสจะเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
1: ่
0: เป็นปัญหา
1: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
0: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเครื่องที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเราร
2: ับผิดชอบแต่สังคม
1: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยฮะ
0: ใช่คนอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
1: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
1: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อหนึ่ง
4: อันแน่ก็ดีนี
3: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
4: โอ้โห
3: ก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
4: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: ว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์เออแล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนนี้มันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่

0: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
0: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
1: อนุญาตค่ะ
0: อย่างนี้ผมจะอยู่หรือมาขอทำกิน
1: ค่ะ
0: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้กรรมสิทธิ
0: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
1: ค่ะ
0: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่ใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เป็น10 10ปี
1: ค่ะ
0: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
1: ค่ะ
0: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
1: ์
0: เอาละแต่กรณีคำถามลายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่อยู่ไป
1: ค่ะ
0: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
1: ค่ะ
0: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
1: ค่ะ
0: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก
1: ็
0: พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
1: ะ
2: แต่เมื่อไรเขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: ครับ

0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาเรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
7: ครับผม
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติ ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
6: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
2: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
2: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
1: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
2: ี
1: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
9: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
1: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมครับ
9: เคยค่ะ
1: แล้วเคยทำตามหมอไหมครับ
9: ทำตามค่ะ
1: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
9: ก็มีบ้างถ้าลืม
1: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
9: ใช่คร
1: ับจริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
10: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้านะตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
1: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
6: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
11: อ่อนเหรอ
6: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
11: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
6: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
11: ่ขอบใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
6: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
11: จ้ะขับรถดีๆนะ

้ยเราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าดิโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นะ

ดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกรูจุกรูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวโอ้โหนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยโอ้โหนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตู้แค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่านาวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการแล้วก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็นะก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงๆเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเดอร์รังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกใ

0: แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะเป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้เป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
1: มันมีผล
0: กระทบป้องกันได
1: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ยังหัว
0: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษาก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
1: ่
0: เป็นปัญหา
1: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
0: คนเป็นโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยๆไปไม่ได้ก็เปลวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: เราชอบแต่สังคม
1: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
0: ใช่เขาอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยในการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความพงใหญ่นะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
1: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะเราก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
1: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบาย
3: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช
4: ่
3: มั้ยคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อนึง
4: แน่ดีนี
3: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
4: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: ว่ามา
3: คือท่านผู้ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
3: ค่ะ
4: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนา

0: คตต่อไป
1: ค่ะ
0: 1
1: ค่ะ
0: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
0: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะ คุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
1: อนุญาตค่ะ
0: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
0: นะหรือมาเช่าอยู
1: ่
0: นะหรือมาขอทำกิน
1: ค่ะ
0: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้กรรมสิทธิ
0: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
1: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
1: ค่ะ
0: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เป็น10 10ปี
1: ค่ะ
0: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
1: ค่ะ
0: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
1: ์
0: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
1: ค่ะ
0: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ถามว่าทำไงจะให้ออก
1: ค่ะ
0: ก็บอกหวัดดีครับเชิญออกไปเลยครับ
1: อ๋อ
0: ผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออก
1: ค่ะ
0: ฟ้องขับไล่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
1: ค่ะ
0: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
1: ้
0: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
1: ค่ะ
0: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู
1: ่
0: ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก
1: ็
0: พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
3: ะ
2: แต่เมื่อไรเขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์

0: สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพันธ์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ครับมีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเราจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คนโหมาเป็นผู้หญิงคนนี้เลย
1: ส
0: าวินีดูเงินเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับน้องสาวินีรับแก่เพื่อนนะตามนะเราเป็นน้องผู้ชายนะดูเงินเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับสามถามมนุษย์สี่ถามถามมนุษย์นะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
2: ค่า
0: ประ
2: กัน
0: ครับพรุ่งนี้นะ
2: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
2: เด็กทุกคนนะครับ
0: พร้อม

0: งจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะกูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เจ็บค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: เดี๋ยวท่านครับ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เรานานยังไ
1: หมนานเลยทำอะไรอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะไม่ใช่ไปอ่ะเก็บตัวก่อนเออก็สวยก่อน
1: ไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ้อหร
0: อเอาเอา
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พ่อเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะแต่มีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะ
1: ถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
0: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
1: ้เสียใจกว่าเพื่อน
0: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
1: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
0: มันต้องแบบนี้สิ

ัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย

0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมวดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนแวลลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนแวลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนแวลเลย์พี่กทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะพูดถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วย

0: ผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากแต่บริษัทนี้คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางนี้ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
1: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
0: ี
1: ก
0: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับไอ้ property คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสต์เอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงกวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวเนี่ยก็เสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างที่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มัน unconventional พอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นแล้วว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startup ตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอกเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเลกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์

0: เป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุที่ดูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามีเอ็กซ์เพลเตอร์ที่ตอนนี้เมืองไทยมีเอ็กซ์เพลเตอร์คือโครงการเร่งเครื่องประกอบการเนี่ยแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยเขานั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไปเวิร์กเอ็กซ์เพลเตอร์ต่างประเทศเนี่ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญ ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพอยต์ลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทได้ไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาอะไรครับเขาเรียกว่า job bardicleJob Bardicle คือเหมือน Sabbatical Leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึงทาเลนต์เหล่านั้นมาเนี่ยทาเลนต์บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรนี่อย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทาเลนต์โมบิลิตี้แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุกทาเลนต์เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้ให้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเรียกแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เป็นคนลงทุน Professional Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันเข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๋งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่อง tax incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน่คือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่หลายบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเนี่ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเรายังไม่หนุนอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วล่ะว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดัมเบลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยมันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็นเอ็นซีเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ในเอ็นซีด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสเทิร์นเอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็เป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้แล้วผมว่าหลายๆอย่างเขาพยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งแต่ตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุนซีดราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A เป็นซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทําเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทําพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทําทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดฮืดๆอย่างเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทําได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างนี้ต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ Exit อย่างเงี้ยมันต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ Exit Market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเค้าทำเค้าเรียกว่าทำ Job Act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเค้าเวิร์คกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็นองค์ประกอบที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเค้ามาเป็นที่ปรึกษาของบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเค้าก็ออกมาอันนึงเรียกว่า Job Act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ Exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ Exit มากขึ้นมันมี Capital จากตลาดจาก Public Market เข้ามาปุ๊บก็มัน Explore ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ Net New Job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ Small Business ด้วยซ้ำ Net New Job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเค้าก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นมันจะเป็นแบบโรดรันเวย์ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง Fintech เนี่ยเราทำแบบ Monetary Authority of Singapore ได้ไหมอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาคุยกันก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพ มีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup ครับเรายังน้อยquality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup คะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ1คือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเค้ากําลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยระบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็นอินคิวเบเตอร์ขึ้นมาเลยคือเรียกว่าแมจิกอย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแอทเทมที่ดีอย่างเงี้ยต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไปเวิร์กกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็ตั้งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้ที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อันนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเนี่ยถึงน้องๆสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะอยู่ก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นน่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้าอยู่หวังพึ่งกับเขาเนี่ยกูจะเรียกว่าถ้าอยู่ยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาอยู่ไปแข่งต่างชาติอยู่ก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์มันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่ง
1: รู้จักกัน
0: หมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันนะคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งผ่านสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันมามันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีอะไรถึงไลเทนเซนอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรรมหรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพ นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทเนี
1: ่
0: ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: ห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ Startup นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
0: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุบธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นฮูลาฮูปนะแบบนี้ไม่เห็นจะยากเลย

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่าร้อยละ77
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นอะไรดีนะ
2: น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: หาอะไรเหลือลูก
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที่
4: ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง

0: ว่าครึ่ง
1: หรอ
0: แต่ก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระว
1: ังเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ที่ทั่วประเทศในช่วง
1: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
2: เย้ภาษาไทยเสร็จแล้วน้องเฟนภาษาไทยของพี่แน่สวยไหมพี่สวยฝ่า
3: แน่สวยกว่า
2: ของน้องเฟนสวยฝ่า
3: ชื่อแต่ของน้องแน่ก็สวยกว่า
2: น้องเฟนก็สวยฝ่า
3: แป๊กของใครสวยกว่ากัน
2: งั้นที่ยายมาตัดสินดีกว่า

0: ฉยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: ฟังน้ำเพลงก็ฟังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ฟ้าได้ไปเดียวเองกินได้2ใบ
2: ยายไม่อยู่ติด

0: ำเลย
1: ยายทำถูกแล้ว
0: นี่เด็กได้สามใบ
1: ใช่การนุติธรรม
2: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
0: ยายตื่นยายตื่น
3: ทำไมแน่ได้นับคนล่ะ
1: ยายไปแจ้งมากกับหนู
3: แจ้งมีสิทธิ์ทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้งั้นดูน้อง

อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก

Oh!

Minute,

0: ันแล้วในเวลาทำงานกันแล้วอย่าพูดคุยอย่าพูดคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมเนี่ยมาสิรออะไรละมาสิไปกันเลยครับเฮียครับผมไม่เฮียผมเชื่อถือครับผมอุ้ยดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริงๆค่ะบัวไม่ทราบจริงๆว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไร

0: เที่ยงไปไม่มีข้าวหรือมัวถ้าเราจะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
1: ไม่ต้องมีแดดพอยังไงพวกลูกเอียงเลยบวยน่าจะงงเขาหน่อยนะ
0: พี่จะไปแล้วค่ะ
1: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: 지금 날려봐. 아찌 나빠 아까워. 그래 아까워. 为什么赢你哇？哎，หมูเข้ามาหน่อยดิ พอยขาดว่ะ
1: ทุกคน วันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบ เมื่อวานนี้ พอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ด ไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
2: หึโอ้พลอยหายก็ต้องโทรพนักงาน
1: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู้
1: ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหน

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ถ้ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวนึงผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

นั่งอยู่บัวเป็นไรนั่งเศร้าอย่างนั้นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

0: ังวัวเหมือนจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับ
1: ครับ
2: เอ้าจะรีบไปไหนไม่มีจะนานก็เร่งแล้ว

0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของผ้าไทยซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยทิศทางต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเข้ามาทำงานโรงงานเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทางกลับกันครับก็มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วอยากกลับบ้านและอยากจะไปพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้ลองไปพูดคุยกันทางภูครามนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแล้วก็เลือกผ้าไทยเนี่ยแหละครับมาเป็นธุรกิจที่ทำให้ตัวเองสามารถยังชีพได้แล้วก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามนะครับ

0: ติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราเนี่ยติดตามเรื่องของผ้าไทยนะครับมองกันว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยกันรักษาผ้าไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมของเราไปตราบนานเท่านานนะครับมีหลายคนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณมะเหมี่ยวครับเป็นเจ้าของแบรนด์ภูครามนะครับได้มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงภูครามกันก่อนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: แบรนด์ภูครามนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากเมียอยากกลับบ้านนะคะคือเดิมทีนี้เป็นคนจังหวัดสกลแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยที่บ้านก็ทำพวกผ้าทอผ้าแล้วก็ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาของคนดั้งเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเมียเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานในชุมชนมาตลอดก็คือในเชิงบูรณาการนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนต่างๆชุมชนอื่นๆเนี้ยเราทำงานเรารู้จักกับคนในชุมชนเยอะมากเพราะเราต้องลงพื้นที่คุยคีกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยเมียแบบไม่รู้จักใครเลยพอถึงเข้าบ้านปุ๊บก็แบบเคยเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะคนย้ายมาใหม่บ้านมาปลูกตรงนี้อันนี้คือไม่รู้จักแล้วแบบเวลาคนเรียกเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำหน้าแบบยิ้มยิ้มเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ชุมชนอื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับคนอื่นแต่ว่าในชุมชนตัวเองนี้เราห่างกันมากอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอันนั้นเป็นจุดอีกจุดนึงที่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยเรามาทำอะไรที่บ้านไหมมันเป็นแค่ความคิดนะคะตอนนั้นเราจนกระทั่งรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงที่เราทำงานที่กรุงเทพและที่อื่นเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านจริงๆก็เลยมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าเราจะทำได้ยังไงด้วยความที่พื้นฐานเราทำเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องความเก่าหรือคุณค่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดึงมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นในชุมชนตัวเองมีอะไรอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกของภูครามที่เมียแบบกลับไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาเป็นหลักที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำเรื่องนี้แหละในการที่เราจะกลับบ้านด้วย
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าวิถีชีวิตของคนที่สกลนครที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างในอดีต
1: วิถีชีวิตภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมียอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะไม่รู้แต่รู้ว่าชุมชนตัวเองเป็นยังไงละกันนะคะแคบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมดามากง่ายๆชีวิตหาอยู่หากินเก็บอยู่เก็บกินชาวอีสานเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือใช้ชีวิตคืออยู่แบบผสมประสานแล้วก็ค่อนข้างจะชิลทำไร่ทำนาเสร็จปุ๊บอันนั้นคืองานหนักของเขาในช่วงปีเสร็จปุ๊บก็จะทำทอผ้าทำสวนผู้หญิงก็ทอผ้าเก็บฝ้ายอะไรเงี้ยก็ไปเงี้ยค่ะย้อมครามช่วยสามีเลี้ยงลูกปกติมากไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายจนกระทั่งถึงยุคนึงเท่านั้นเองที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนทำไร่ทำนาคนที่อะไรเงี้ยจะต้องทำให้มันหนักขึ้นลูกหลานก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับแล้วทุกวันนี้แหละครับถ้าลองเปรียบเทียบกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างเยอะมากอันนี้เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆความรู้สึกแบบว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวิถีคือชุมชนแถบนั้นเป็นวิถีเกษตรใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แล้วแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทำไร่ทำนาเนี่ยเขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ลงทำงานทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการจ้างงานหรือว่าอะไรเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็

0: คนที่ทำเนี่ยกลายเป็นคนที่แก่ก็คือพ่อแม่เราเองซึ่งไม่กี่คนลูกหลานก็คือไปอยู่ที่อื่นหมดสมัยก่อนเนี่ยชุมชนทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยคือหมายถึงว่าลูกหลานก็อยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ด้วยความกตัญญูเนาะก็ส่งเงินให้แม่จ้างแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบจ้างเราจะปล่อยเรื่องงานพวกนี้ไปการทำงานเกษตรนี่ก็เป็นงานคราฟต์อีกนึงนะคะที่เราจะต้องแบบสนใจให้ความดูแลเขาเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วทำไมเราถึงเลือกผ้าไทยว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เราได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้นครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าพอเมียอยากกลับบ้านปุ๊บในช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยป้าๆของเมียเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำผ้า
1: ครับ
0: แล้วโดยที่เขาส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมผ้าคามในสกลนครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มทอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล
1: ่
0: ขายกันอะไรเงี้ยอันนั้นนะเป็นจุดที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันสวยจังสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ
1: ครับ
0: เขาทำผ้าพื้นหมายถึงว่าผ้าที่เขาตัดชุดผ้าอะไรพวกนั้นแต่ว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่มาใหม่เราก็เลยเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นการตอบรับดีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์นะตอนนั้นนะสีคามันสวยแล้วการย้อมแบบสีแบบนี้มันมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราก็เริ่มแบบเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วทีนี้พอทำไปถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทอผ้าของคนแถบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการถ่ายทอดแม่สู่ลูกหรือแบบการถ่ายทอดความสุขหรือความรักให้กับคนอื่นเพราะว่าการทอผ้าของแม่เนี่ยเขาจะตัดผ้าให้ลูกใช้ในครอบครัวคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งผ้าห่มอะเสื้อผ้าก็คือตัดใช้กันเองในนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าการทอผ้าคือใช้ฝ้ายเข็นนะคือฝ้ายเข็นคือการดึงเส้นฝ้ายด้วยมือถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็นเส้นกว่าจะปลูกเสร็จเป็นเส้นทำเป็นเส้นแล้วทอผ้าเนี่ยมันก็คือความพยายามที่แม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาให้กับคนในครอบครัวด้วย
1: ผ้านี่คือเป็นผ้าที่ใช้กันในครัวเรือน
0: ใช่ใช้กันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะมันใช้ในชีวิตประจำวันมันคือปัจจัยสี่ที่แบบมีข้าวมีเกษตรอะไรกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทำเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวใช้อะไรเงี้ย
1: ผ้าของสกลเองมีความเหมือนหรือต่างกันจากผ้าของที่อื่นยังไงบ้างครับ
0: คือแต่ละพื้นที่มันมีเสน่ห์แตกต่างกันความแตกต่างของแต่ละคนก็คือความรู้สึกในการถ่ายทอดหรือว่าอย่างชุมชนของเมียวเนี่ยชอบทำผ้าพื้นธรรมดาไม่มีลายเพราะว่าด้วยความพื้นฐานของคนแถบนั้นน่ะจะอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆใช้ใส่เสื้อผ้าเฉพาะทำนาแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีลายวิจิตรหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกัน
1: แต่เราก็มองว่าในแบบของเราก็เป็นเสน่ห์ของเราก็คือความเรียบความง่ายก็จะเป็นสไตล์ของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกับการเอาผ้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เราต้องมีการพัฒนามันยังไงบ้างครับ
0: อันนี้เหมียวเริ่มจากที่ว่ากลับไปมองพื้นฐานของชุมชนเราก่อนว่าเรามีอะไรอย่างสมมติว่าผ้าเรียบๆของเราเนี่ย
1: ร
0: เราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เรามีในชุมชนหรือว่าเขาให้มองคือถ้าให้มองเรื่องการพัฒนาเหมียวว่ามองจุดที่เรามีที่มันเห็นคุณค่าของมันแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้ได้เยอะที่สุด คืออะไรเงี้ยเหมียวก็ไปมองว่าผ้าเรามีแล้วเป็นผ้าพื้นผ้าพันคอผ้าสีเรียบเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอีกแล้วเมียก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองมาถ่ายทอดลวดลายอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่พื้นที่ของเรามันอยู่ภายใต้มันอยู่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะของเทือกเขาภูพานก็เลยอยากถ่ายทอดธรรมชาติของเทือกเขาภูพานเนี่ยให้คนได้รู้จักแล้วก็โดยคนในชุมชนที่เขาอยู่กับพื้นที่จริงๆอ่
1: ะ
0: ถ่ายทอดออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรตั้งแต่เขาโตมาจนเขาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายทอดก็จะกลายเป็นงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วโปรดักต์ของเราจะมีเป็นจุดเด่นคือยังไงครับที่เราถ่ายทอดมันลงไปธรรมชาติเอาใส่เข้าไปในรูปแบบไหนคร
0: ับ ก็เป็นการปักงานปักโดยที่แบบผ้าเราเป็นผ้าพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะย้อมสีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้ในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเหมือนกันคือไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพานนะ
1: ค
0: ะเหมือนกันเนาะอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นคามเราก็ปลูกในภูพานอย่างต้นประดู่เราก็ได้จากภูพานก็คือใช้ส่วนเปลือกของเขาหรือว่าใช้ใบอะไรของเขาซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในธรรมชาติแถบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันก็จะเป็นการ

0: เอาของที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเรา
1: ใช่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราโดยที่อีกอย่างนึงก็คือสำคัญคือคนในชุมชนเป็นคนถ่ายทอดเองเขาเห็นแล้วเขาซึมซับแบบไหนมาก็คือถ่ายทอดแบบนั้นไม่ต้องมองจากคนอื่นหรือไม่ได้มองจากแบบให้เขามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำสวยแบบไหนเราทำแบบนั้นเรามองผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่เรามีจริงๆถ่ายทอดออกไป
0: ถือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าผลตอบรับจากแบรนด์ผู้ครามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: ลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการ Set Social Impact ครับอยู่กับแบรนด์ภูครามนะครับที่ผ่านมาที่เราทำมาสักไม่ก็3ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ3ปี
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆช่วงประมาณปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นใครครับ
1: หลากหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสินค้าเราเนี่ยเท่าที่ได้ขายออกไปก็จะมีกลุ่มตั้งแต่แบบวัยรุ่นก็ชอบจนกระทั่งคนมีอายุชอบในเสื้อผ้าในแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวัยที่มีกำลังซื้อนิดนึง
0: หลังๆดูเหมือนว่าคนไทยจะชอบผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นจริง
1: มากขึ้นค่ะเท่าที่สัมผัสนะคะคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเราได้กับกางเกงยีนหรือว่าอะไรของเขาได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วกับแบบกับดีไซน์ของเราล่ะครับเราตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะประมาณไหนครับ
1: ใส่ได้หลากหลายรูปแบบใส่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าที่เราทำมันเป็นสินค้าทำมือที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันเวลาที่เขาปักงานหรือว่าการทอผ้ายังซ้ำได้ประมาณนึงนะคะเพราะเราทำสีพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการปักมือหรือว่าปักงานโดยใช้อารมณ์และจินตนาการในการปักเยอะเนี่ย มันจะไม่ค่อยซ้ำก็เลยคิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือให้สำหรับคนพิเศษที่ซื้อไปในแต่ละอันแต่ละแบบคนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอันก็จะพูดง่ายๆก็คือมีชิ้นเดียวเลย
1: มีชิ้นเดียวเลยอะไรเงี้ยครับ

0: คือรับออเดอร์น้อยมากเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับคือทำไม่ได้
1: แล้ว
0: เ
1: ท่านี
0: ้เราก็ไม่อยากจะแบบผิดคำพูดกับลูกค้า
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่รับออเดอร์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรที่ทำได้ก็ค่อยรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าพอใจบ้างแล้วอาจจะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ย
1: ต้องรอหน่อยต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: ครับกระบวนการในการทำงานของเราเป็นยังไงครับเราไปรับซื้อผ้ามาจากชาวบ้านหรือว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวใช้วิธีการเป็นกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะอย่างการทำผ้าเนี่ยก็คือคุยกันพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันคือคิดร่วมกันคิดลายคิดแบบคิดแบบสีแบบนี้ใช้แบบนี้ต้องการแบบนี้ในช่วงทุกขณะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าเขาแบบมีผ้าแล้วก็เอามาขายมีบางส่วนที่แบบว่าชุมชนที่แบบผ้ามีผ้าเมดนะซื้อให้ป้าหน่อยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่คุยกันเยอะคือไม่ว่าจะแบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานพื้นเมืองหรือว่าเป็นงานมือที่อาจจะมีตำหนิได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราพูดคุยกับชาวบ้านเยอะที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเอาโปรดักต์มาแล้วเนี่ยขายออกไปเหมือนก็ย้อนกลับมาคุยกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนกันตั้งแต่ทอผ้าว่าทำไมถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงแบบขายไม่ได้อันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราคิดร่วมกันค่ะแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเหมือนให้คอนเซปต์เขาไปว่าเราถ่ายทอดแบบนี้คิดวิธีคิดแบบนี้แล้วเราให้อิสระมากกับคนที่ออกแบบลายผ้าคนที่ปักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วมีเขาจะมีจินตนาการเยอะมากในการที่เขาจะทำงานออกมาได้แบบสวยอะค่ะเพราะว่านั่นคือผลงานของเขาเพราะว่าแต่ละคนนี่มีเอาให้เครดิตหมดเลยว่าใครทำชิ้นไหนยังไงอะไรแล้วแต่ละคนเขามีแรงบันดาลใจยังไง

0: ที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมือคนชอบและไม่ชอบมันก็ครึ่งๆหรืออาจจะสัดส่วนก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับคนที่มันต้องชอบจริงๆด้วยอย่างสมมติว่างานปักผ้าทั้งตัวอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบนี่ปักไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ต่อให้มันเป็นแรงงานแต่ว่าจะแรงงานอีกแบบนึงคือจะไม่สวยคือมันก็จะมีสัดส่วนของเขาเรียกว่าความชอบแล้วก็มีคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเองอะที่เขาสามารถที่จะทำขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได
1: ้คือถ้าแบบมีคนที่มาปักงานกระเหมี่ยวสัก20คนสัก50คนคนที่จะปักผ้าได้จริงๆที่จะทำร่วมกันและคิดงานต่อได้จริงๆคือ20คน
0: อ๋อไม่ถึงครึ่งด้วย
1: ใช่ต่อให้แบบโอ้ยอยากได้เงินดีสมมตินะเงินดีอยากเอ้ยดูง่ายจังแต่สุดท้ายแล้วไปทำนาดีกว่าอันนี้เราโอเคกับการที่แบบไปทำนานะคะคือไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือการคัดคนโดยที่มันเป็นเรื่องของงานค้า
0: เราก็ให้ทางเลือกเขาถ้าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีมีความสุขก็มาทำกับเรา
1: ใช
0: ่หรือถ้ามองว่าอาชีพอื่นเขาถนัดมากกว่าก็แล้วแต่เขาสุดแล้วแต่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตอนนี้เป้าหมายของเราเองเนี่ยในส่วนของการกลับบ้านเราก็ได้กลับแล้วตอนนี้ไปกลับไปอยู่ที่สกลนครเป็นหลักใช่ไหมครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการพยายามทำให้ชุมชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้รักผ้าไทยอันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือว่ากำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ค่ะเมียวเมียวว่าเมียวทำมันเป็นจุดเล็กๆหน่วยเล็กๆมากๆที่แบบแต่ว่าอยากให้มันเป็นการขยายผลที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่างานพวกนี้เมียวรู้สึกว่ามันจะต้องให้เขาเห็นคุณค่าจริงๆมันถึงจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าคิดให้มันเป็นแค่มูลค่าที่มันเป็นเงินอย่างเดียวอ่ะมันชั่วประเดียวประดาวอ่ะเมียวรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบเฮ้ยคุณค่าของการมาทำงานพวกนี้คืออะไรไม่ใช่แบบว่าได้เงินไปแบบเฮ้ยแบบนี้อันนั้นโอเคอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าอีกแบบนึงถ้าจะให้ยั่งยืนก็ควรจะแบบรู้สึกว่ามันจะช่วยพวกเราได้ทั้งหมดด้วยได้จริงๆอะไรเงี้ย
0: ครับคนที่ออกไปทำโรงงานบ้างทำอุตสาหกรรมบ้างเริ่มทยอยกลับมาบ้านบ้างหรือยังครับ
1: มีค่ะถ้าสำหรับแบบที่ทำงานกับผู้ค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่แบบว่าโอ๊ยหลั่งไหลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบกลับมาอยากจะทำงานกับผู้ค้าป้าเย็บผ้าได้นะป้าขอกลับบ้านแล้วมาทำงานกับเมียวอยากปักผ้าคือไม่อยากจะแบบทำงานที่แบบเอ้ยมาทำเป็นรูทีนนะอะไรเงี้ยที่เป็นการขายของเป็นสิ่งเงี้ยทำงานแล้วได้อยู่กับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำงานกับเมียวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกที่ปักผ้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วก็คนพิการที่ทำด้วยกัน
0: จริงๆคนที่มากรุงเทพก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมีงานให้ทำเขาก็อยาก
1: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูคามนะคะที่กลับ

0: มาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเรามีสิ่งมากมายที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีรายได้ได้แล้วก็อยู่กับอากาศดีๆกับครอบครัว
1: คร
0: ับ
1: ถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้อยากจะกลับไปที่บ้านอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ทำให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอยู่ในสังคมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมครับ
0: มีคือเหมี่ยวไม่แน่ใจว่าจะแนะนำใครได้บ้างแต่ถ้าเป็นเหมี่ยวเองอ่ะเหมี่ยวต่อสู้กับความกลัวเยอะดังนั้นเนี่ยความกลัวที่จะแบบฉันไม่ได้เงินเดือนนะเราแบบจะกินอะไร
1: ความ
0: มันคงไม่มีความกดดันจากคนข้างนอกที่มองเราเข้ามากดดันจากพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเธอจะอยู่ได้ไหมเธอกลับมาแบบนี้
1: เรามีงานทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร
0: ใช่เหมียวก็เลยรู้สึกว่าความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะมากคือต้องให้แบบความกล้าแบบกลัวก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กล้าแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะแล้วก็อยู่กับมันแล้วลองดูว่าแต่ต้องทำนะคะต้องทำแบบไม่ต้องถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางของมันเอง
1: ตอนนี้ถือว่าตัดสินใจถูกไหมครับที่เลือกที่จะกลับบ้าน
0: เหมียวไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วไม่คิดว่าอยากจะทำงานออฟฟิศแล้วคิดแบบนี้เลยว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ทำแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเห็นชัดกับคนอื่นด้วยมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาแบบความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบเราทำแค่เพื่อตัวเองเนี่ยครับ
1: วางเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างครับอยากให้ครูครามเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อ
0: คือถ้ามองเป้าหมายของครูครามเมียวไม่ได้มองเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้เมียวแค่มองคิดว่าเราอยู่กับชุมชนอยู่กับคนรอบข้างที่ทำงานกับเราได้แบบไปเรื่อยๆโดยที่เรามีความสุขด้วยนะคะ
1: ค
0: ไม่ใช่แบบว่าพอมีออเดอร์เยอะฉันจะต้องทำงานให้สนองออเดอร์ให้ได้อะไรเงี้ยเราถามตัวเองเสมอว่าเราทำอันเนี้ยเราหนีออกจากงานออฟฟิศเพราะอะไรแล้วมันก็ต้องคือเรารู้สึกว่าความสุขในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามีคนเคยบอกว่างานเนี่ยมันคือทางชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพอเราอยากมีความสุขเราก็เลยอยากให้คนที่ทำงานกับเราจริงๆมีความสุขด้วยเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันว่าเธอทำงานกับเราแล้วเรางานที่เราได้ออกไปเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคสำหรับผู้ค้าเป้าหมายเรามีแค่นี้ค่ะวันต่อวัน
1: ถ้าใครสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่เรามีวางขายที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ปัจจุบันนี้มีออกบูธแต่ออกบูธประมาณ3เดือนครั้งหรือขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยจริงๆค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องซื้อยังไงครับเนี่ยดูจะเข้าถึงยากพอสมควร
0: ได้ออกบูธคือรอออกบูธค่ะคือถ้าชอบงานกันจริงๆเนี่ยเวลามาเลือกซื้อในบูธเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วแต่ละแบบแต่ละลายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาเลือกเองโดยที่ไม่ผ่านแค่รูปอ่ะมันจะสนุกกว่าค่ะ
1: ดีกว่า
0: ใช่
1: แล้วติดตามข่าวสารได้ไงว่าเราจะไปออกบูธเมื่อไหร
0: ่ดูใน Facebook ได้เลยค่ะภูคามสกลนครมั้ง
1: ก็เดี๋ยวให้
0: ภูคามหรืออะไรสักอย่างนึง
1: ขึ้น
0: ได
1: ้
0: ไม่จำเลยไม่ได้
1: ก็ดูเป็นแม่ค้าที่พอสมควรแล้วไม่เน้นทำเน้นความสุขส่วนตัว
0: ลูกค้าก็อาจจะแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องใจเย็นๆ
0: ใจเย็น
1: เพราะว่าของทำมือต้องใช้เวลาก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ผ้าไทยนะครับสามารถเติบโตเป็นที่ต้องการของคนไทยเองเห็นว่าต่างชาติทุกวันนี้ก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่มาต่างเมืองมาไกลๆต้องมาทำงานกรุงเทพคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านลองคิดหาสิ่งรอบตัวนะครับว่าในชุมชนของท่านเนี่ยสามารถทำอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขเลยนะครับทางคุณเมียวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสามารถกลับบ้านไปแล้วก็พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาไปพูดคุยกันกับ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนจะมาติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเมียวผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการ VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช่ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น Early Adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBe Lost
1: Be Lost นี่คือ Be Lost ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยนะครับผม
0: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: กันเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้เราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแมทเนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้นะครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ของจากวันแรกใช้เวลาทำงานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมทเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาแล้วครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาหรืออย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าอะไรจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็แอนิเมชันลงแมคานิกให้มันเคลื่อนไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็น

0: ไงแ
1: ล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซ็ปต์ตอนแรก
0: ใช่เห็นไหมก็จะเป็นไก่ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
1: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
0: ใช่เห็นไหมแล้วก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
1: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
0: ถูกต้อง
1: ขยับยังไงได้บ้างอ
0: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
1: ฮะนี่คาแรคเตอร์
0: ใช่
1: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
0: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคแคนิกเข้าไปให
1: ้
0: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตอนวันนี้ไม่อยู่ไปออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
1: ซึ่งนี้เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
0: คืออันนี้
1: ตรงนี้
0: ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
1: ครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช
0: ้จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
1: อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
1: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
0: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซ็ปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราถึงมาทำ post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
1: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันแน
0: ่จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนการวางแผน
1: และส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
0: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็นVR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
1: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
0: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นซิมูเลชันตึกขึ้นมาเลย
1: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
0: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างที่อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาหนึ่งสองบวกไม่บวกมือหน่อย
1: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
0: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
1: ต้องทำงานโคกัน
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยเมื่อเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไรฮะ
0: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะ เอาสัตว์มาขังเราก็เอาทำเทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมายืนอยู่ข้างๆคิปโปได้
1: แล้วก็สกิดเรียน

0: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อรสสัตว์อันนี้ชนิดนี้ชนิดกินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
1: ้
0: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่เลยก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: สกิดไปละสกิดแล้วไปละ
0: สกิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์เชนไดซิ่งอย่างตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะของ BK Body ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจ๊น้องหอมค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจ๊น้องหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าที่ไปใช้ได
1: ้
0: แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นหาคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ค
1: ือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะแบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีทุกๆปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเอานี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอน

0: เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ AR แต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
1: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
0: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได
1: ้
0: ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
1: ้ครับ
0: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเดินหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอ่ะอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่านั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัคร

0: นิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่าง

0: ที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเนี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะคือต้นตอครอบครัวก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี่
2: ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
0: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อ

0: อยอดยังไงได้บ้าง
1: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเงี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์
1: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
0: ็
1: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ
0: Google
1: เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
1: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
1: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ้าง
2: แรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี้ยค่ะบางที

0: นะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่พี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จะ
0: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
0: ่ในการทำ
2: 6 หลัก
0: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
2: ือ
0: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
2: ครับผม
0: ว่า
2: เริ่มจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
2: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
2: พี่เนิร์ดพี่ที่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
2: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8 ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึก5-6 โมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะ1-2บางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4 คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
2: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
2: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
2: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
2: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
2: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
2: หาทำ
0: เลเปิดถูกค่ะ
2: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทัน

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริมแต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตาแล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
1: ค
0: ยังไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็จริงจริงแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: น
2: ะ
1: แล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการบริในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsitthailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับ
3: เรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกัน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่ครับพระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศนะครับพยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม
0: ่
1: มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถูกไหมครับคนที่อย่างเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายแล้วใครจะมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนฆ่า
0: ใช่ไห
1: มครับบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล
0: ้
1: องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
1: ใช่มันเป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหรือว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเงินกู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู้อันนี้ก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: ค่ะในความเข้าใจของซายที่เข้าใจมาตลอดคือพยานต้องเป็นคนเป
1: ็
0: นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรียกเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรยังหรือยังมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปลอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะครับ
0: ก็ถือว่าปลอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
1: ใช่ว่ามีการยิงในขณะนั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้อย่างนี้นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
1: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายเรามีกำหนดอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้ามันจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันคือจะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
0: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
1: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปในศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคุย
0: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
1: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าศาลก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมาง งหมดเลยนะครับกฎหมายก็คือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องนึงนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยานะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยเราคงไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
0: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
1: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์อะครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื่อเฉือนนะครับถ
0: ้
1: าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได
0: ้
1: นะครับพอผมถามสักคำถามหนึ่งเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก็คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึง
1: ใช
0: ่ใ
1: ช่แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผม
0: ค่ะ
1: นะครับนักจิตวิทยาก็พูด
0: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไปก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
1: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
1: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว้
0: ค่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้างคะ
1: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
0: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวพยานอยู่แล้วไม่ว
1: ่
0: าเกิดกรณีอะไร
1: ใช่
0: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
1: แล้วแต่จะมีเค้าเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคือยังไม่ทันมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลย นะครับ
0: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
1: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็กล้ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
1: ครับ
0: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
1: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามนะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะแล้วก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครข่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
3: เฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
4: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
3: แล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
4: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
3: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
4: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
3: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
4: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนเนี้ยญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้แย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับไปบวชซะแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
1: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับจริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราสมมติเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้
0: อ
1: ัน
0: ที่หนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
1: ใช่ครับคือคนปกติเนี่ยถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
0: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
1: เ
0: บิกความคืออะไร
1: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติว่าพระมันเป็นพยานหรือว่าบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในข้อพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได
0: ้
1: ก็คือมาเป็นพยานเนี่ยมาเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได้นะครับมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้พี่วิรัติพูดอย่างนี้แล้วใส่นึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
1: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานเนี่ยครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
1: ก็มีเรียกครับแต่ไม่ถึงแบบตำรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพยานอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู
0: ่
1: ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปขั้นที่2ขั้นที่3นะครับสุดท้าย

0: มันตามไม่ได้ละ
1: ค่ะ
0: ก็จำเป็นต้องไม่ตัดพยานที่ทิ้งไป
1: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยหรอคะ
0: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
0: ครับจริงจริงจริงมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต่เพียงแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเข้ามาให้ได้อะครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
1: ค่ะ
0: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
1: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมัครพยานไม่ได้
0: ก็ได้ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้ครับ
1: ค
0: ือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วย
1: เ
0: ราไม่อยากมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของเราก็ไม่ใช่และเกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
1: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหมอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
0: ครับ
1: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งนั้น
0: ไม่มีพอถึงขั้นตอนหนึ่งบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกหมายเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับโชว์อยู่ในตรงตม.ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะลำบากนะครับ
1: อันนี้การที่เราปาหมอข้อดีไปประสบเหตุอะไรเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายอย่างนึงเลย
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยานอีกเราไปรับชมละครในเรื่องที่2กันเลยค่ะ
2: ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
3: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคโอเคเฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
4: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
3: เฮ้ยขอดีไม่ได้ใช่ป่ะ
4: ทำอะไรพี่อย่านะ
2: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
3: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
5: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
3: มีครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
2: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
6: คนนั้นนะครับคุณตำรวจ
7: เฮ้ยลุงมั่วเปล่าลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
6: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ใช่ตาบอด
7: ฮะไหนล่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆ ครับพี่วิรัติคะ
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้า
0: ตาบอด
1: ก็จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: เราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
0: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่น เราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
1: ว่ามีคนด่ากัน

0: จริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใคร
1: แล้วไม่เห็นหน้าก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราเป็นพยานในฐานะเราได้ยิน
0: ค่ะ
1: โอเคไหมครับ
0: ค่ะ
1: เออนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ว่าแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็น
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นนะคะอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
1: ผมเคยทำคดีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: น่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเหนื่อยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ยนะครับท่านก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในจ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนมาติดต่อผม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
0: ค่ะ
1: คือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
0: ค่ะ
1: คือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
0: สื่อสารอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้เลยเขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับ
0: ค่ะ
1: วันนั้นสื่อสารจนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นเองเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีเขาเอง
0: ค่ะ
1: นะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมากเพราะเราไม่เข้าใจภาษาเขาครับจนต้องมีอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพของเขาเนี่ยมาเป็นล่ามภาษามือ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ยังดีว่าสุดท้ายเนี่ยคดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาคหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
0: ้ค่ะ
1: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ยก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับ
0: ครับค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้ใช้ได้ยินบ่อยเลยกับคำให้การ
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
1: ้เคยมีอยู่คดีหนึ่งยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีอ่ะฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
0: ค่ะ
1: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อยนะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
0: อ้าว
1: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากคำเขาที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้อ่านไว
0: ้แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
1: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
0: ้
1: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
1: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จหรือต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
0: เพราะว่าไม่มีพยาน
1: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่พบเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ก็มั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นไปขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
0: าจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
1: อันนี้เราไม่รู
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
1: ค
0: ือการที่คนคนนึงจะมาเป็นพยานได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
1: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทได้ง่ายเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมในกอไปด่าจริงไห
0: ม
1: นะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็เอาคุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
0: ้ค่ะ
1: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
0: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
1: ใช่ครับ
0: ในชั้นสอบสวน
1: ใช่ครับ
0: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะ จ้งความจับพยานเพราะเขาได้แจ้งความจำนงยินยอมเป็นพยานแล้ว
1: ครับผม
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็น

0: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิงลูกคนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
1: พ่อเป็นอะไรไป
2: พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
3: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
4: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
0: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
4: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มีคอยดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
5: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัฐ
6: ครับ
5: ตรงนี้ค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่าพินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
6: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมีหลากหลายแบบมากนะครับพินัยกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภ
5: อ
6: ก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
5: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
6: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสองคน
5: ค่ะ
6: นะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
5: ของคุณพ่อเองเลย
6: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
5: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
6: ้
5: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
6: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ใครดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บปุ๊บก็เขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
5: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
6: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอันนี้ก็เป็นคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะมากบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
5: ม
6: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่บางทีพินัยกรรมก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
5: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไง
6: ค
5: ะอันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
6: ก็ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได
5: ้
6: นะครับมันแยกแตกต่างได้นะครับ
5: พี่รัฐเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
6: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วจะมีกองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับมันก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆ
5: ไม่ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
6: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
5: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ์ค่ะกรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
6: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
5: ็
6: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี้ช่วยครับคนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พิมพ์
5: ค่ะ
6: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายขอนะครับแล้วก็พยานนี่ก็จะเซ็นว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นทำแบบเนี้ยได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
5: ค่ะและจำนวนของพยานนี้ต้องมีกี่ท่านด้วยกัน
6: สองท่านครับ
5: สองท่านพอ
6: ครับ
5: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
6: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็น

0: คนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
1: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่าที่จะเป็นทนายความ
0: และพยานเนี่ยในกฎหมายเขาห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสีย
1: ค่ะ
0: เช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ใส่สงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
0: ครับ
1: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
0: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
1: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
0: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือ1ตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
1: ห้ามหนวก
0: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมครับคุณจะเป็นพยานใครไม่ได้เลยนะครับ
1: แล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
0: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
1: ข้อพิพาทขึ
0: ้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัติและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์นะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่ในปรางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาทำงานละผมคุยกับแขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่านะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของพี่พัฒน์เป็นยังไงวันนี้เล่ามาได้เลยครับ
3: เล่าเรื่องซื้อบ้านนะคะ อยากได้บ้านสักหลัง
2: ครับ
3: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
2: ครับ
3: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
2: เขาขายราคาเท่าไหร่
3: 950,000
2: เป็นบ้านมือ2
3: บ้านมือ2
2: 950,000 นะฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไป
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วทำไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยไหม
3: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
2: อ๋อครับ
3: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
2: แ
3: ต่
2: เจ้าแบงค
3: ์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
2: ครับ
3: พอดีเจ้าของบ้านเนอะฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนมีเส้นสาย
3: ค่ะเราก็มีรู้จากเราเพราะความอยากได้บ้าน
2: ครับ
3: เราก็เลยให้มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
3: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างงี
2: ้ก็ส่งได้ 6,000 ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทำเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
3: ะ
2: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
3: แล้วตอนนี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็พอว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไรอย่างเง
2: ี้ยเอาไปช่วยดู
3: ให้หน่อยไม่มีเพื่อนพอเขาไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
2: อ้าวเมื่อกี้บอกได้แล้วนี่
3: เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งเดือนรับรองไม่มีปัญหาจัดการให้
2: แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
3: ขอดู
2: เปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
3: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเงี้ย
2: ว่าง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยเกินไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
3: เขาบอกส่งไหวเปล่าถ้า 6,000 หนูส่งไหว
2: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
3: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
2: ี้ยประกันอะไรครับ
3: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาทำประกัน
2: เขากลัวว่ามีเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
3: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
2: ครับแล้วต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
3: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 นะคะ
2: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
3: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
2: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 ครับ
3: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
2: อ๋อไม่เอาแล้ว
3: ไม่เอา
2: เพราะโหเยอะไปนะ
3: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
2: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
3: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
2: ละ8,000
3: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวไอ้ตรงที่เราเซ็นประกันกับเขาอ่ะ
2: ครับ
3: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็นหนี้เขา

0: ข้าใจแล้วพี่พัฒน์พี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
1: ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ
0: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
1: ไม่มีค่ะ
0: พอดีนู้น
1: พอดีนู้นย้ายมาจากระยองมาอยู่สระแก้ว
0: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
1: ไม่จ่ายค่ะ
0: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
1: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
0: คือเรากังวลถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
1: เขาไม่ให
0: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
1: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่ไปทำอะไรเขาพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีกอาจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
1: ้
0: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมาทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณวิพัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
2: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองแล้วบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคารเจ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พัดจึงกลัวว่าจะมีการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่พัฒน์นะคะที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่ใส่อยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัฒน์ไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
5: ครับ
4: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
5: คือเดี๋ยวนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
4: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
5: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
4: ก็คือทายาทไม่ต้องเหนื่อย
5: ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
4: เลย
5: นะครับมีเนี่ยหลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่ก็เดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
4: ะ
5: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนเนี้ยก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอันนี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
5: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
5: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปีนะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ย

0: พื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะ cover กับในส่วนของบ้านนะครับ
1: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆมันคล้ายๆไกด์ต้องบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงก์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
1: ้
0: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่านะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับ
1: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาชำระค่าผ่อน
0: ไม่งั้นเหนื่อยไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
1: เหม
0: ือ
1: นเป็นมรดกเลย
0: ครับ
1: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดอะค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
0: ครับ
1: แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
0: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตรงนี้จะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่ที่จะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้
1: เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้วนะคะค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัทกับมาที่ปัญหาพี่พัทอีกพี่พัทเนี่ยอย่างพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วสินค้าตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ 6,000 บาทอันนี้คือพี่พัทไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนแรกอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
0: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมๆกันซึ่งมันก็เยอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์ที่ผมบอกครับถ้าแต่ถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
1: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัทนะคะกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำประกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพี่พัทได้ในคราวหลังไหมคะที่พี่พัทกังวลอยู่ค่ะ
0: คืออย่างนี้การทำประกันชีวิตเหมือนน้องทรายก็ได้นะครับหรือพี่เองก็ได้ทำประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจภายใน45วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร่นะครับแต่สามารถยกเลิกได้นะครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
0: เรายื่นตรงกับทางบริษัทนี่เลยครับนะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัทสามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหมคะ
0: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ส่วนใหญ่เขาดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็มาดำเนินการให้ครับ
1: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควรหนึ่งก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเองสองก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
3: คือว่าวันหนึ่งนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานกับพี่ก็พาทำงาน

0: พอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
1: ครับ
0: ครับแล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนม
1: ครับ
0: ผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังค์เขาทอนมาให้ครบหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังค์ที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์นึงซึ่งเป็นแบงค์500
1: ครับ
0: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเลยสีเงินเงินนะพี
1: ่อ๋อแถบฟลอยด์สีเงินที
0: ่
1: จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
0: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมจริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
1: ครับ
0: ไปธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
1: แล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
0: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
1: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ์แต
0: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ทอนแบงค์ปลอมมาให้นะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบงค์จริงนะ
0: เป็นแบงค์จริงครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
0: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมเกินมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
1: คือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยคราวนี้เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก
0: ็ครับก็กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงค์ปลอมเขาดูกันยังไง
1: เออเนาะ
0: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงค์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
1: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงค์ปลอมมาอันนี้โชคดีที
0: ่
1: เป็นแบงค์จริงที่ชำรุดไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะดูยังไงอยากรู้อะไรอีกไหมครับก
0: ็ถ้าเกิดว่าผมได้แบงค์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมคร
1: ับอ๋อไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงค์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต
0: ่
1: ถ้าใบนั้นเนี่ยเผอิญเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โชคดีนะฮะที่ได้แบงค์จริงมานะครับ น้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมุติแบงค์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัติครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงค์ปลอมมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราเดินไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจสอบเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัตน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเน
4: า
3: ะ
4: แล้วไม่ใช้ใช่ไหม
3: ถ้าเด็ดร้อยก็คงต้องใช้ค่ะ แต่ก็อยากเก็บไว้เนาะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยเหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
4: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ

0: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าจะบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัตมีวิธียังไงที่จะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
1: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะเนี้ยนะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
0: เฮ้ยคนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเนาะดูรู้เลย
1: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้เลยครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
0: อ้าว
1: ไปซื้ออีกร้านนึง
0: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริง
1: ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
0: ะ
1: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
0: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
1: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้แบงค์ปลอม
0: อ้าวเหรอคะร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
1: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็จะกำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะที่อยู่ในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยก
0: ับ
1: แบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะแล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
0: เหมือนมาก
1: ที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่ดีเนี่ยเขาใช้ไอ้รังสีเรียกแสงสีม่วง
0: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
1: ื่อง ใช่ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้จักมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
0: อ๋อมีขายแล้ว
1: ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอะนะครับไปตรวจเพราะว่าลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยรู้เลยผมลองมาแล้วรู้สึกมัน
0: เหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไหร่
1: ใช่เหมือนมากเลยบางทีเราตามไม่ทันจริงนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณคนนี้ที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
1: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู
0: ้
1: แต่ร้านที่สองที่ไปเนี่ย
0: ค
1: ือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือแบงค์ที่มีข้อสงสัยอยู
0: ่
1: แต่คุณไปใช้แบงค์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
0: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมจริง
1: ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีนะ
0: ค่ะ
1: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่สอง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรการใช้แบงค์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันนะนะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
0: ค
1: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องทรายเนี่ยน้องทรายก็ไปใช้ต่อมัน
0: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
1: ใช่มันเดือดร้อนนะครับของผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
0: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเราโกงเงินเขามาพัน
1: เลยเพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเงี้ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ500,000นึงเงี้ย
0: เช้ากินข้าว
1: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะครับ
0: แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
1: ไม่รับก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแลกก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
0: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะถ้า
1: เขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนานะครับ
0: แล้วผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้รับโทษที่เป็นช่อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
1: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
0: อ๋อเป็นกฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
0: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอ
1: ันนี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆน
0: ะ
1: เขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
0: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับไ
0: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถ
1: จ่ายกระจายเทียบพันสองพันเนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินสักก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกว่าเพื่อใช้จ่าย
0: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
0: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยรับโทษแตกต่างกันยังไง
1: โทษเท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
0: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
1: ในประเทศเราใช่ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
0: เขาต้องมาติดคุกของคนไทยอยู
1: ่แล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอม
1: อ
0: ย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
1: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเนี้ยอย่างเงี้ยผิด
0: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิรัตเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อๆนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุ

0: ขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชลคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: ือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันเพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งคือมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างนี้

มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียว

0: ดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะและเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลา

0: คนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่

0: จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเอง

บ้างปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปสามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราหมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณใหญ่ก็จะถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถแนะนำราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีแล้วท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยครับว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วเป็นถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะอย่างนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาเข้าไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพร่าต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึง

Ha ha ha!

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที่นะ
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทั้งไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อหนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ

0: ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
1: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความอุดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
2: ๆนั่นแหละที่ปักหลักไว้เนี
0: ่
2: ย
0: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
3: ทำอะไรกันคะ
4: ปลาจ้ะ
3: ได้เยอะไหม
4: ก็พอได
3: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
4: จ้ะไล่ปลาเข้า
5: ไล่ปลาเข้าด้าน
6: หลบนะ
0: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
3: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
5: ไล
6: ่ไล่ปลาค่ะ
5: ปลา
7: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ
3: ่ขอดูนิดนึง
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
4: ก็มันวิ่ง
6: โดนตัวมัน
3: อ๋อเหรอ
4: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
7: ปลาล่อน
3: อันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
6: กักดักหนูปลา
0: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
4: อ
0: ัน
4: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่นะ
0: วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
4: ก็ปลาใส่นี
5: ่เชือกค่ะ
8: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
4: เนี่ย
3: จ้ะแล้วมันไม่หลุดหรอ
4: ไม่หลุด
6: เราดึงอย่างนี้นะครับ
8: มัด
6: อย่างนี
8: ้ครับ
4: แล้วก็เอาปลาใส่
6: ดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาปลาอย่างนั้น
4: แหละ
6: จับใส่
3: แล้วมันไม่ออกรูที่
4: ไม่ออกจ้ะ
6: มันจะแน่น
8: มันไม่ตายเลยครับ
6: ไม่ตาย
4: มันหายใจได้
6: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเบ็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: มาเลยนะมาเลยนะเรา
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตาดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
5: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได
3: ้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: แน่แน่มาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่
1: ย
3: เน
1: ี่ย
3: กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับหลานในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
6: ไปทุกที่อ่ะไปกันเนี่ย
7: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
8: โอ้ถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
7: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
8: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
9: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
10: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนคะ
11: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
10: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
11: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
10: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
11: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
11: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดที
10: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
11: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
10: ระหว่างรอนี่เรา
11: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
10: อุปกรณ์จับเครียดนี่มันใช้อะไรคะพี
11: ่ใช้ขวดน้ำครับจะได้ไปขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
12: คืออุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
12: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
10: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
12: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดนะครับ
13: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
12: ไปแล้ว มันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันค่อยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
12: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับต้องเดินหาไปเรื่อย
10: ๆไม่กระโดดเข้าแล้ว
0: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
12: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
12: ไม่เปิดโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
12: ต้องถอดนี้ออกเพื่อเทไป
10: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
12: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
14: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปล้อเบ็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
10: จินดาเป็นไงบ้างคะ
12: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อ วันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้าครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: ปลาช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เพิ่งเก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวสาว
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งอะไรก็คือครับ
1: ได้ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของ

0: การทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
1: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
2: เริ่มจะหอม
1: ปลาย่าง
3: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
1: และปลาแห้ง
4: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
1: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
2: หมักไว้ทุกวันทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วนะคะเพราะพวก
1: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
2: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยท้าวพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
1: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
5: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงเนี้ยถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
3: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดอย่างเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
7: ย่างไฟอ่อนๆ
3: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
1: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
3: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
1: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริงๆ
3: คือสามารถเรามันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
1: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
3: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดการปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
2: โอ้พี่เจาะแกทำว่าได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
1: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
8: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
9: ก็ไม่ได้ขายไง
8: มีปลาอะไรบ้างคะป้าเจาะ
9: อันนี้มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวตากพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
10: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
8: ไม่ดีจะใส่อะใช่ค่ะอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
9: ก็ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
2: ลองได้นะเนี่ย
8: ลองได
2: ้
8: แล้วเน
2: ี่
8: ย
2: ได้
8: นะทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
2: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
8: อย่างนี้เนี่ย
2: ไปลูกไป
1: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
2: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
1: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
11: ยายทำอะไรอยู่ครับ
12: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมา
11: ถอนอ๋อมาแล้วเข้ามาต้มข้าว
1: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
13: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
1: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
14: อันนี้ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
8: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
14: เปลือกลักษณะนี้
8: การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
14: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าเพราะต้องตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
1: ช่วงน้ำหลากเจ จ้าลอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
8: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
15: ้ในนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับเป็นมีทางปลาผ่าน
14: ทางปลาทางปลาเดินจะเข้าออก
8: เวลามาวานนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
14: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
1: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
14: ค่ะวางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
15: เปิดหัวหน่อย
14: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหนคะ
14: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
8: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
14: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
8: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
14: นี่ค่ะน้ำหลาก
1: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
14: แต่เวลายาบรอบแล้ว
1: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
16: เป็นไงบ้างครับ
14: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเสียได้ดึกดีครับกามใหญ
8: ่
14: โอ
8: ้
14: โหไปกินกามเอาไปผัด
16: อันนี้คือโตสุดยังครับ
14: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
16: เดี๋ยวแล้วครับคนหาปลา
1: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
17: เอ็นตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
1: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
11: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
1: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวย2คนนี้ครับ
7: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
18: ใจเดสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาเอาบ้าน
7: ไปตกปลาแต่ลืม
18: ไปตกลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
7: แล้วใครชอบเล่น
18: เนี่ย
1: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
18: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
16: ถึงแล้วแม่
18: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อนกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
16: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
18: มีด้วยสิเกียมนั่ง
16: ได้ที่แล้วเหรอ
18: ถ้าไม่กินเดี๋ยวจะย้ายไปนวดต่อนวด
1: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้ารู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
8: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
18: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่
7: คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
18: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
1: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
18: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
16: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
18: ฝั่งนี้ดีอยู่ไม่นานหรอกปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
19: เย้ก
18: ิน
19: ด
18: ี
19: จังเลย
18: กินด
19: ี
18: จ
19: ัง
18: เลย
19: อ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
1: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันธ์ก็เช่นกัน
7: มานั่งอย่างเงี้ย
20: ปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
21: ไม่ปวดเอาออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
22: พอเข้าบ้านปวดออกมาทุ่งมันอากาศ

0: อากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
1: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
2: จะกลับแล้วหรอครับ
0: จ้าก
2: ลับไปทำอะไรต่อครับ
0: ไปทำปลาต่อ
3: นี่มีหน้าที่กระตือบรถอ๋อสตาร์ท
4: จ้า
2: ประมาณกี่กิโลครับแม
5: ่สองคนนี่ไม่ห้าโลได้ใช่ไหมหกโล
3: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
0: ทำคนเดียว
4: ใครทำคนเดียว
3: อ้าวแล้วงั้นก็ไปรีบไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
4: ๆ
0: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
1: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
6: เมื่อไหร่จะเลิกไป
0: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
7: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนพี
0: ่ไม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
8: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
9: ย้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
9: เราจะเปลี่ยนอะไร
0: ไปไปไปลูกไป
9: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
1: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศ

ในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณน้องเป้
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้โหเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ย

0: ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: น
0: าทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: ลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบอร์อากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝาแห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ไดมอนด
0: ์คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะคุณน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไหมทากัน
1: จริงอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่รองเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ได้ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับ

0: ได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองส
1: ี
0: เหลืองทาไปเลเยอร์แรกส
1: ี
0: ทองทาทับ
1: อาราม
0: อาราม
1: คิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้ม
2: ัน
1: สว่างขึ้นมาอีก
0: ถูกต้องทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะส
1: ี
0: ขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
0: เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที
1: ่
0: ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะเอา3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีครับอุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
4: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
0: ต่ว่
1: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อยให
0: ้ใหญ่
1: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเน
0: ื
3: ่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
3: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่

0: ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
0: น
1: ั้
0: น
1: ไม่ไหวหรอก
0: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
0: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
0: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้สบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเอาไว้แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
0: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
0: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
0: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
0: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้น
0: ใช่ครับ
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
0: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
1: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
0: ใช่
2: ใช
1: ่ดีมันไม่เพี้ยน
0: ครับ
1: เออโอเคตั้งชิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
0: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ตัด
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่
1: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำใ

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้องถ
0: ูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังหุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวข
1: ัน
2: เด
1: ีย ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

นะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในกิจคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานและจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้างอิมแพกในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้และทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ดำเนินการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะผู้จัดการ

0: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
1: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
0: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
1: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
0: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
1: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
0: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
1: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
2: ครับ
1: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
2: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
3: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
2: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
1: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายืมไปอ่านเลยค่ะ
3: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
2: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
3: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
1: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
2: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
3: นั่นน่ะสิคะ
1: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
2: ครับผม
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
5: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
6: โอ้ย
5: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
6: ์ค่ะ
5: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
6: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
5: ทำไมอะคะ
6: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
5: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปท
6: ุ
5: กส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
7: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
5: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
7: เคยค่ะ
5: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
7: ทำตามค่ะ
5: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
7: ก็มีบ้างถ้าลืม
5: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
5: นะคร
7: ับ
5: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
8: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้านะตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
5: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบหน้า
5: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
9: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
10: อ่อนเหรอ
9: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
10: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอก พี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
9: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกๆที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
10: ่ขอบใจจ้ะเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
9: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
10: จ้ะจ้ะขับรถดีๆนะ

เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้านี่โอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: ู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออเอ้าแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวัดที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นน่ะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: นี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดครับ
1: นายวิวัฒไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็น่ะก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
0: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
2: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
0: ผิดเหมือนกัน
2: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
0: นะวางแผนรักษาลำบาก
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒมีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหม
3: อผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่
0: อ
3: นเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่
0: อ
3: นแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโร
0: ค
3: เขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเดือดรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้วโรคนี้ป้องกันได้
0: เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ยังหัว
3: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้นที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษาก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นวัณโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคนี้กลับมาใหม
0: ่ครับ
3: เป็นปัญหา
0: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงอาจารย
3: ์คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหาดมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่เนี่ยแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: ชอบแต่สังคม
0: ความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
3: ใช่เพราะคนเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยในการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
0: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะเราก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
0: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนจะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเองฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบาย
4: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
4: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
5: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
4: ใช่เลยค่ะ
5: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
4: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช
5: ่
4: มั้ยคะอาจารย
5: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
4: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมู

0: ยออีกห่อหนึ่ง
1: อันแน่ก็ดีนี่
0: แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
1: เอาห
0: แหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
0: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
0: ค่ะ
1: หมูยอไม่ใช่สาระ
0: ค่ะอาจารย
1: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
0: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ว่ามา
0: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
1: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
0: ค่ะ
1: 1
0: ค่ะ
1: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู่
0: ค่ะ
1: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์จินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
0: อนุญาตค่ะ
1: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
0: ่ค่ะ
1: นะหรือมาเช่าอยู
0: ่
1: นะหรือมาขอทำกิน
0: ค่ะ
1: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
0: ไม่ได้กรรมสิทธิ
1: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
0: ์ค่ะ
1: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
0: ค่ะ
1: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นน
0: ่ะ
1: เป็น10ปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
0: ่
1: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
0: ์
1: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่นโดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลัง
0: oh,
1: และ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
0: ์
1: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี
0: ้
1: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไปแกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
0: ้
1: ถามว่าทำไงจะให้ออกก
0: ็
1: บอกสวัสดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
0: ค่ะ
1: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
0: ไป
1: อย่างนี้นะครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
0: นั่นนะคะ
1: 100% เลย
0: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
1: าน
0: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
0: ฮ
2: ะแต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้

0: ันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปรปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับดังนั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้อยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
0: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวะกฤษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากด้วย
1: คร
0: ับ มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามันจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
2: โอ้ย
0: ติดแกพาเต้นผู้หญิงคนนี้เลย
3: ต
0: าวินีดูเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับตาวินีแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายปีบ้างยกมือขึ้นครับถามนนท
4: ์สี่
0: คนถามนนท์นะครับพอมาจ่ายครูด้วยนะครับ
4: ค่
0: า
4: ประกัน
0: ครับพรุ่งนี้นะ
4: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
4: เด็กทั้งหมดจะพา
2: คร
4: บ

0: ื่องจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เก็บค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: เดี๋ยวท่านครับ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: หัวแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดีเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไปไป
0: แต่งตัวก่อน
1: เออต้องสวยก่อน
3: ไปข้างนอก
2: หุ่นเนี่ยอ้อล
0: ้อเอา
1: เอา
4: เธอเธอ
0: ฮะ
4: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
4: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาท

ฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มุ่งในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้หรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมวดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการซื้อเก่งรายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ 1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัดม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิกแบ็กยาร์ดนะคะเป็นซูเชฟอยู่ที่นั่นค่ะซูเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะอย่าไปใส่เยอะ
0: ปีกไก่